0: การเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดได้มีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
3: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
4: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
3: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและ ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
7: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นการนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
6: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SISSO ไทย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่า จ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
5: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอะลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาราเบมาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็ก Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21 26-24และ 27-25 ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลลากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 นาที
14: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ 500 ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทัพซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทัพหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากมักมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กำ

0: ่ม
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไร
3: จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวเชิญติดตามรับฟังครับ
4: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมติด
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองงวดนี้คุยกันถึงตอนที่7เป็นเพราะเรื่องที่เราพูดคุยนะมันกว้างเหลือเกินสงสัยถ้าจะคุยกันยาวๆอีกท่านผู้ฟังคงจะหลับนะฮะคาวิทยุวันนี้ผมเอาแค่7ตอนเพื่อจะให้เห็นแล้วครับว่าเรามีที่มาอย่างไรและปัญหาที่เกิดในประเทศไทยนะมีโครงสร้างอย่างไรผมก็จะพูดไปแล้วล่ะครับว่าคนจีนที่มาในเมืองไทย1เยอะ2นั้นก็มีความหลากหลายนะครับถึงวัฒนธรรมเพราะจีนนั้นมีทั้งหมด56เผ่าพันธุ์แล้วมีภาษาท้องถิ่นเป็นพันภาษาฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายของคนจีนมากถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อมากมายอย่างนั้นก็จะมีจุดที่จะเป็นประเด็นก็คือพวกคนที่อาจจะมีพฤติกรรมนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะฮะเหมือนนักท่องเที่ยวที่ว่าหรือมีปัญหาที่จะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมก็คือจีนเทาแต่เราจะไปว่าเขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้ทำไมเราไม่มาดูภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมจีนเทามีอยู่ในสิงคโปร์หรือเปล่าเอ่ยทำไมสิงคโปร์เขาไม่มีล่ะนะเพราะอะไรเอ่ยที่เวียดนามเขาก็ไม่เยอะอย่างเราล่ะก็เพราะว่าเขามีความเข้มข้นในการปราบปรามหรือแม้กระทั่งมาเลเซียก็เช่นเดียวกันทำไมเขาไม่มีปัญหาเยอะอย่างกันในเมืองไทยปัญหาในเมืองไทยเนี่ยเราอย่าไปบ่อยคนอื่นเราต้องมาคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาภายในก็คือเรื่องคอร์รัปชันแล้วถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันคนจีนที่มาที่เขาจะทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอ้วมาเมืองไทยเนี่ยอ้วซื้อได้หมดอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่ปัญหาของคนจีนอย่างเดียวเราคือต้นปัญหาถ้าเกิดว่าคนจีนไม่สามารถที่จะมาซื้อไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้นะมันก็จะกลายเป็นเมืองสิงคโปร์ทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหาจีนเทาทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหานะเรื่องของเจ้าทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่าอะไร

0: ประเภทเราจะพูดอย่างนี้ก็ทุกคนจะเป็นนี้ไม่ใช่แต่เรามีจำนวนมากที่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เข้ามาเขาก็ใช้เงินนะฮะมากว้านซื้อนะสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยเอาไอ้ซอฟต์แวร์ของเขามาใส่เข้าไปมากดเข้าไปว่านายคนนี้นี่เป็นพวกจีนเทาหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าเป็นจีนเทาเราก็นะฮะให้เขาเอากลับไปประเทศจีนแล้วอันที่สองการที่เราปราบกันทุกวันนี้การปราบปรามอันนี้เนี่ยเราควรจะร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนนะฮะโดยเฉพาะทางด้านตำรวจหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของจีนเพื่อที่จะได้นะฮะนำจีนที่เป็นจีนเทาที่มาช่อโกงมาหลอกลวงเมื่อจับได้แล้วปั๊บก็ส่งให้รัฐบาลจีนไปเราก็ได้ไม่ต้องมายุ่งยากเลี้ยงดูเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรต่ออะไรเพราะจีนเขาถ้าเกิดจับขึ้นมาแล้วรู้ว่าอ๋อนายกนายขอเนี่ยเป็นพวกจีนเทาหรือเป็นจีนสีดำเขาก็จะเอากลับไปประเทศเขาเพราะเป็นประชากรของเขาทำไมเราจะต้องมาเอาประชากรของเขาเนี่ยมาเป็นภาระให้กับประเทศไทยด้วยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภาระหรือปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งโดยคนไม่ดีที่จะเข้ามาสร้างนั้นน้อยลงผมเชื่อเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์ที่เรามีมายาวนานบวกกับความร่วมมือในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนและจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจผิดและจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจะดีต่อไปอีกพันปีวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขอเสนอนะครับให้สังคมได้มองได้คิดและถ้าเกิดว่าเรามีญาติพี่น้องนะก็ส่งรายการเราอันนี้ไปให้ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องทำงานอยู่ราชการหรือทางการเมืองได้มาปรับเปลี่ยนได้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับความร่วมมือระหว่างไทยจีนและก็ทุกๆประเทศครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเราจนมาจบ7ตอนนี้นะครับซึ่งยาวมากเป็นเดือนกว่าเลยทีเดียวขอบพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการรับมือภัยพิบัติและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรและหนึ่งในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้วางแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูโดยนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจิสดาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการน้ำล่วงหน้าควบคู่กับการตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลใ

0: เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสน
1: กรมชลประทานก็จะเฝ้าระวังระดับน้ำส่วนที่อยู่ในลำน้ำส่วนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอันนี้เราได้พร่องน้ำรอไว้ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของภาวะฟ้าฝนหากว่าปริมาณฝนตกกระจุกตัวแช่เป็นเวลานานก็อาจจะเกินความสามารถของพื้นที่ในลำน้ำและพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นน้ำหลากซึ่งตรงนี้มีการแจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อในข่าวสารที่ทางราชการแจ้งนะครับ
0: ขณะที่การฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งและยังเตรียมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์กล้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพและดำรงชีวิตได้ทันทีที่น้ำลดรวมทั้งจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดส่งทีมวิชาการลงพื้นที่เพื่อสาธิตและช่วยเหลือไม้ผลที่ยังสามารถฟื้นฟูได้โดยใช้ชีวพันธุ์การฟื้นฟูรากและระบบการหายใจพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
2: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราจะฟื้นสภาพต้นทุเรียนคือมาอย่างไรไอ้ส่วนนี้มันไม่ตายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือจะเอาทีมวิชาการเนี่ยไปทำเรื่องของการรีบอนมันช่วยให้ต้นมันหายใจได้เอาชีวพันธุ์เอาใบโอชาไปฟื้นทำสาธิตเกษตรกรดูแล้วก็จะขยายผลให้เกิดเป็นวงกว้างอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถกลับฟื้นคืนเข้าสู่สถานการณ์เดิมเพราะว่าไม้ผลมันจะไม่เหมือนพืชไร่ละข้าวที่มันสามารถถูกสับสนจัดการได้ใหม่ทันทีหลังจากน้ำลดสภาพดินมันกลับมาคืนแต่ไม้ผลเนี่ยถ้าตายแล้วปลูกใหม่ใช้เวลาทุเรียนอย่างน้อยก็5ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตในระยะแรกได้
0: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรรัฐบาลยังมีแนวทางจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระของเกษตรกรและประชาชนในระยะฟื้นฟูเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขยายระยะเวลาชำระหนี้และการพักชำระหนี้ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาสินค้าเริ่มขาดตลาดและราคาพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพืชผักและอาหารสดจะใช้กลไกขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจากพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาของพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมกันไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสระดมทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมใช้โดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องผลกระทบจากอุทกภัยไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังอาจกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมเส้นทางคมนาคมการเดินทางสัญจรและการเข้าถึงบริการที่จำเป็นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจต้องได้รับการอพยพและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเตรียมพร้อมรับมือโดยเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจัดเตรียมเครื่องมือและยานพาหนะพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหนึ่งในหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ของกองทัพเรือซึ่งได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเตรียมพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบสื่อสารและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันอำเภอตากใบและสุไหงโกลกซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33พร้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เมื่อเกิดสถานการณ์
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ก็ส่วนที่กำลังนะครับแล้วก็ได้แสดงออกถึงความพร้อมทั้งกำลังพลอุปกรณ์รวมถึงการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับเราดำรงความพร้อมไว้นะครับหลังจากที่ได้รับสั่งการแล้วก็มีการวอร์นิ่งเตรียมพร้อมแผนในการเตรียมการปฏิบัตินั้นนะครับเราเนี่ยจะดำรงการดูแลพื้นที่นะครับรวมถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยประสานงานกับทุกภาคส่วนจะให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งแรกและสิ่งสำคัญครับ
4: นอกจากกำลังพลและยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยคือโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานซึ่งกองทัพเรือจัดสรรให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งความช่วยเหลือ
5: เป็นโดรนที่ได้พระราชทานมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับได้มอบให้กับกองทัพเรือโดยที่กองทัพเรือเนี่ยมอบให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เป็นโดรนที่บรรทุกสิ่งของนะครับสามารถนำไปส่งให้กับพื้นที่ที่แบบมีเกณฑ์เสี่ยงจริงๆหรือว่าที่เข้าไม่ถึงจริงๆนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยมีความพร้อมนะครับแล้วก็เตรียมการไว้ตลอดครับ
4: ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: โรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ความรักของพ่อที่มอบให้ลูกไม่ได้มีเพียงกำลังใจแต่ยังเป็นการมอบโอกาสให้ลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกโดยเป็นการบริจาคไตจากพ่อวัย55ปีให้กับลูกชายวัย33ปีที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังและต้องล้างไตมานานถึง6ปีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่21กันยายน2569ที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผู้รับไตคือนายพัฒน์จันเมียอายุ33ปีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องล้างไตทางช่องท้องมาเป็นเวลานานถึง6ปีขณะที่ผู้บริจาคคือนายณรงค์จันเมียอายุ55ปีผู้เป็นพ่อตัดสินใจบริจาคไต1ข้างให้ลูกชายเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัดทั้งผู้ให้และผู้รับไตมีอาการปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและฟื้นตัวได้ดีด้านนายแพทย์วิทิตสฤทธิ์ดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9กล่าวถึงความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งแรกของโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมยืนยันว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับไตมีอาการปลอดภัย
7: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมคนไข้ผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกของจังหวัดสุรินทร์เป็นเคสผู้ป่วยอายุ33ปีนะครับผ่าตัดรับไตจากคุณพ่ออายุ55ปีเปลี่ยนไตจากคุณพ่อ1ข้างมาให้กับลูกการบริจาคของคุณพ่อคนนี้ก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไตพ่อกับไตลูกเข้ากันได้และคุณพ่อก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยบริจาคให้ลูกคุณหมอทีมผ่าตัดของโรงพยาบาลสุรินทร์ก็ประสานทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงสามารถที่จะผ่าตัดไตได้สำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัดสุรินทร
6: ์ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งที่2ในเขตสุขภาพที่9 ที่สามารถดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ด้วยตนเองภายหลังการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและการลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2566นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าถึงการรักษาแล้วยังช่วยลดภาระการเดินทางและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งแรกประมาณ 400,000 บาทเพื่อวางรากฐานการให้บริการในอนาคต
7: จะเป็นโอกาสของคนสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แต่ที่จะต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3วันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่อการที่มีผลแทรกซ้อนพอเปลี่ยนไตได้ก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งการล้างไตอาทิตย์ละ3วันได้ตลอดไปก็อยากจะสื่อสารข่าวดีแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองสามารถที่จะช่วยดูแลทำให้เกิดการผ่าตัดที่ดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคนนี้ได้ก็จะมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลสุรินทร์ในการที่ช่วยให้มีรายต่อไป
6: ความสำเร็จของโรงพยาบาลสุรินทร์จึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความรักและการให้ที่ช่วยต่อความหวังให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตพร้อมขยายโอกาสการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพมากขึ้นจากโรงพยาบาลสุรินทร์อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อชีวิตด้วยพลังแห่งการให้กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
3: ปิดท้ายที่รัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทย236ล้านบาทพร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่เอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: หลังจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงไปแล้วซึ่งทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญของทัพไทยได้มาจากกรีฑา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิตสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองล่าสุดรัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 236.6 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา 165.5 ล้านบาทผู้ฝึกสอน 27.5 ล้านบาทและสมาคมกีฬา 44.5 ล้านบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทองและ2เหรียญเงินได้รับเงิน 68.8 ล้านบาทส่วนรายบุคคลบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
9: เอเชียนเกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ1นะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
10: ใช่ครับ
9: นะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปราบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่สร้างชื่อเสียงทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
8: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนการกีฬาในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทย
9: ที่ผ่านมาเราก็พยายามผลักดันส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราพยายามที่จะสร้างให้โอกาสกับการที่เราจะได้นักกีฬาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับ กองทุนเราวันนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันงบประมาณทั้งหลายลงไปในระดับจังหวัดนะครับ
10: ใช่
9: ครับเพื่อที่จะไปหาไปสร้างนักกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคมาเพราะนักกีฬามาถึงระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มาเองได้มันต้องไปสร้างจากระดับฐานรากมานะครับให้มีทักษะต่างๆเรื่องการเล่นกีฬาทุกประเภทนะฮะเวลาเราไปแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมีทักษะในการที่จะไปแข่งขันต่อไป
8: ถือเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้14เหรียญทองโดยเอเชียนเกมหนนี้มีกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาคว้าเหรียญทองหลายชนิดกีฬาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากีฬาของไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิกไว้โซนิกไว้โซนิกกระเดือเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด
3: ้อไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
5: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
6: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าทดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: ดื่ม M150 มื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M @M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
4: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน่เด
5: ้ออยากรวยบ่ต้องข
6: อเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
7: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหม
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่า นั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคัน ตึงกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
0: หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกธรรม8ประการคือมีลาภ1เสื่อมลาภ1มียศ1เสื่อมยศ1สรรเสริญ1นินทา1สุข1ทุกข์1ทำ8ประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกธรรม8ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆนิกายสีลขันธวรรคในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิก ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตมีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกผู้นี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และศิษย์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่น จะกล่าวติราวติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติราวติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นคนเราอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกห้าคืออุปาทานขันห้าโลกหกคืออายตนะภายในหกโลกเจ็ดคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดโลกแปดคือโลกกระทำแปดโลกเก้าคือสัตตาวาสเก้าโลกสิบคืออายตนะสิบโลก12คืออายตนะ12โลก18คือธาตุ18อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะคือความประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตัสสสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลก ขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโลหิตัสสะเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่างมีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญอริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่คำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่แปดประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตานับตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทันทสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่าแบงคอกรูหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาที่คุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือที่มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้

0: นี้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเราฉันในนามของผู้ต้องขังท่านสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดครั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเดือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ทุกก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
1: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทันทสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์ท่านค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ 100,000 บาทรวมทั้งสิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
3: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจ กับผู้ต้องขังหญิงแล้วก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆด้วยคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งตัวใดผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษที่สูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นงานด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับเพราะพระองค์ท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยไม่มีทักษะอาชีพที่ดีนะครับการออกไปดูใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำบิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชโองการท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยนะแม้ไมเซ็ตของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็เป็นวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการที่มีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมเซ็ตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นๆ นะครับแต่ท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมต่อไป เพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใสแต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝาลุ้นล้านได้อีกต่อลุ้นทองทุกมือลุ้นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์ลุ้นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสลุ้นศพได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีลุ้นล้าน
2: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยคักรวยแน่เ
3: อออยากรวยไม่ต้องข
4: อเน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสีตรอดตองไปกับไอบอไอสิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: มาแล้วมาแล้วโซเลฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
8: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
9: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: รักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทุลแบกท้อนนั่น
11: เทียมเทียมตนไม่เที่ยวทุกสนจำการขนาดเล่น

0: เข็นฝ่ายสาวเข็นฝ่ายนะครับฝาเพียร์นะครับจิวอมรรัตน์นะครับผมเอ้าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับผลงานเพลงต้อนรับกับสุขบรรยากาศช่วงชั่วโมงที่2ครับขอบคุณคุณแม่ทางเชียงไฮแขกผู้มีเกือบเดินเสิร์ฟเหล้าแดงเหล้าขาวนะแม่เนาะนะครับพรุ่งนี้แม่ไปฟอกไตนะวันนี้แม่อยู่บ้านแม่จะฟังเพลงครับผมนะฮะไม่มีปัญหาครับแค่แม่มีความสุขเนี่ยแฟนเพลงทางเชียงรายก็ฟังกันอยู่ประจำประจำขอบคุณครับต้อนรับแฟนเพลงทางศรีสะเกดได้ไหมเด้อทางอุบลน้ำนะครับก็สู้ช่วงชั่วโมงที่2นี่ครับหลายจังหวัดกันที่เกาะสัญญาณเสียงกันอยู่ครับ1ชั่วโมงครับต่อจากนี้ไปครับแปะเก้านาฬิกาถึง10นาฬิกาครับยังหน้าที่หมูสุรศักดิ์ที่เก้านั่งตุ๊กปู้อยู่หน้าไม่0988947857นะครับนะฮะ0988947857นะครับอยากฟังเพลงส่งเข้ามาบอกเข้ามานะครับว่าถ้าเพลงใดถืออกถือใจเป็นความสุขของมีรักแฟนฟังแฟนเพลงกันอยู่แล้วนะครับผมเนาะดูแลรายการได้ก็ครับพีคอฟฟี่กาแฟที่อยากให้คุณได้ลองนะครับกาแฟสมุนไพรเนี่ยผสมสมุนไพรเข้าไปจะเป็นบักขามป้อมสมแขกนะฮะลูทีนจากดอกดาวเรื่องครับทางเช่าใบแป๊กกล้วยดอกคำฝอยครับนะฮะเห็นงานมันมีบ่เมยมันลาเป็นสีบ่มีบ่หันเป็นหายใจบ่ออกบ่อิ่มปวดปวดโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ่กอบมันหลายยังพี่น้องคนเฒ่าก็ได้ยิงเฒ่ายิงแก่ชรามานี่แฮงมีแต่แนวเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวก็หายใจว่าท่านอิ่มใจบ่อิ่มวินมันมุนมือว่าไอ้นะครับไขมันสูงสารบัดสารพี่ครับเบาหวานทำถึงมันโอ้ยนะครับไขมันเบาหวานทานได้นะครับผมสำหรับพีคอฟฟี่เสริมสุขภาพไปด้วยนะครับอายุยัวยัวสวัสดี
1: สวัสดีคนรอ
0: สวัสดีจ้า
1: จ้า
0: จ้า
1: อ้าย
0: จ้า
1: ขอส่งใจมาเคียงอ้าย
0: ส่งใจมาเคียงอ้าย
1: ใช่ค่ะของเขาทิพย์ด้วยจ้า
0: ส่งใจมาเคียงอ้ายเคียงอ้ายของเขาทิพย์ที่ดาดิน
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะได้รวด
1: น้องมอบไปให้ทุกเสียงทุกสายเลยท่
0: าน
1: จ้า
0: ทุกเสียงทุกสายที่ฟังรายการขอรับกับผมเจ้าหน่อย
1: เมนค่ะตั้งแต่สายแรกจนสายสุดท้ายแล้วก็
0: ฟังทางเชียงไห้ผู้เบาทางเชียงไร่ฟังในทางเหนือก็ฟังอยู
1: ่บ่อ๋อเดี๋ยวค่ะน้องมอบไปให้อายอยู่ทางเชียงไร่กับคุณพ่อคุณแม่
0: คุณแม่ทางเชียงไร่ให้หน่อยฟังกันอยู่ตื้มตื้มเลย
1: จ้าคุณแม่ทางเชียงไร่ถ้าฟังก็โทรมาหน่อยนะคะให้ลูกได้ยินเสียงหน่อย
0: เออผมแม่โทรมาหลังไม่เมื่อกี้ก็โทรมาอีกทีเดี๋ยวผู้เบาเชียงไฮแม่สายจะได้ฟังเดี๋ยวโทรมาอยู่แม่สาย
1: จ้า
0: เออ
1: โทรมาหน้าไม่หน่อยพอได้ยินเสียง
0: โทรมาหน้าไม่จากสายดีเจคนเก่า
1: ไอ้น้องมอบไปถูกเสียงถูกสายถูกโพถูกแม่ด้วยจ้า
0: จ้า
1: จ้าแล้วก็ให้ไอ้หน้าไม่โลโลฟังน้ำ
0: จ้า
1: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับเสียงนี้ที่ดังนะครับคือสาวชุมพรจังหวัดสุรินทร์ไม่จะจัดไปเพี้ยนไปหน่อยเลยฮัลโหลจ้าสวัสดี
2: สวดรอบ2เหมือนกันล่ะ
0: จ
2: ้
0: าจ้าสวดรอบ2คุณนายแนนซี่คุณนายลูซี่
2: จ้าเอาแนนซี่ก็เพาะเหมือนกันนะ
0: แนนซี่กับแนนซี่เอา
2: จ้าคุณนายแนนซี่ก็เพาะเหมือนกันเอานี้แหละเนาะ
0: แนนซี่ซะ
2: แนนซี่นี่แหละเนาะ
0: เออ
2: จ้ามาสถานีอ้ายเอาคุณนายแนนซี่นี่แหละ
0: เอาคุณนายยังเอาหลดนายการดีบ่ดีบ่ากัน
2: เอาประหยัดแนนซี่เนาะ
0: เออแนนเฮ้ยโอ้คนชิงดูกระโถย
2: จ้าจ้าน้องเอาอันนั้นได้ไ
0: ง
2: เอาน้ำตาสาวเลี้ยงห่วงให้อีกแ
0: น่น้ำตาโอ้ยเลี้ยงห่วง
2: สาวเลี้ยงกบ
0: เออน้ำตา
2: ห่วงน้ำเพิ่นเนาะ
0: น้ำตาสาวเลี้ยงกบดิ
2: แมนบ่ได้เลี้ยงกบห่วงเออโอ้บ่ได้เลี้ยงง้อน้ำเพิ่นแหม
0: น้ำตา
2: สาวเลี้ยงกบ
0: สาวเลี้ยงกบ
2: แมน
0: เอา
2: จ้า
0: สิเบิ่งให
2: ้จ้า
0: ฝากกำลังใจ
2: จ้าขอเพลงไห้เพลงนึงให้อ้ายร้องให้ฟังแน่มนแคนเด้อ
0: มนแคนเพลงหยังมนแคนน่ะ
2: เพลงหยังก็ได
0: ้อ้
2: ายร้องให้ฟัง
0: มนแคนยังคุ้นบ่ดีเอาเพลงแบบโอ้ครั้งน้ำตาย้อยน้ำตาหยังบ
2: ่แมนเอาแบบใดก็ได
0: ้เอ้ยน้ำตาย้อยน้ำตาหยังไว้ปุกๆ
2: จ้าจ้าเป็นน้ำตาผ้าเราก็ได
0: ้เออโอ้ยเราเราสมปากเราเลี้ยงเรามา
2: เฮ้ยทักมีหลายเด้อสาธุสาธุดงเย็นเนี่ย
0: โอ้ยบ่มาโอ้ยเศร้าบ่เลี้ยงอื่นก็บ่เลี้ยงนี่
2: จ้ามันเป็นที่หนึ่งของบ้านน้องได้ไอ้
0: เจ้าอืมน้องเหือเออ
2: มีโอกาสได้ยินบ่ฮู้ว่าดีอยู่ไกลหลาย
0: โอ้ส่งมาให้กินน้ําชิมมื้อนี้บ่แซ่บดีบ
2: ่กลับมาเกษตรก่อนเดี๋ยวค่อยมาแวะกิน
0: ใกล้ๆกัน
2: เวลามาอยู่เกษตรเดี๋ยวค่อยมากิน
0: จังไหวก่อนก็เฮ็ดเป็นนั่นกินงาโอท็อปตัว
2: แม่นอยู่ตรงนี้ก็เฮ็ดคือเก่านั่นล่ะ
0: เออดีมากดีมากได้โลด
2: ลุยเลี้ยงซื้อหรือน้ําตัวนี
0: ้กําลังใจกําลังใจสู้ๆ
2: จ้าเอาเห็นทุกสายคือเก่าล่ะอ้าย
0: ครับผม
2: ค่ะอ้ายน้ําไม้คนรอด้วยจ
0: ้
2: า
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
2: เนี่ยก็สิได้ลดลงอีกเมื่อละ5โล
0: แน่นที่แน่นที่แน่นที่แน่นที่โอเคโอเคโอเคสวัสดีครับเห็นไหมนี่ครับเป็นฟังรายการไหวน้ำหนักกันยังกดใจเอ้ยน้องแม่เนาะนะครับแม่ขนาดแม่ไปฟอกไตยังไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าแม่ฟังผมอยู่นะครับพี่ก๊อปปี้พี่ก๊อปปี้ฝากไว้น้ำเดือดพี่น้องเดือดนะครับหอสีเขียวโทรศัพท์กิจสีทองPY Intergroup นะครับจาก TikTok TikTok ก็มีจำหน่ายทั้งนั้นนะครับทั่วประเทศนะฮะฝากไว้ด้วยครับระดับประเทศใช่นะไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่กาแฟธรรมดานะเนี่ยครับฝากไว้หน่อยครับขอกาแฟไม่ควรพลาดเลยเด็ดขาดครับฝากกำลังใจสำหรับคุณแม่ทางเชียงรายนะกับหนึ่งผลงานเพลงของศิลปินคนฟังคนไทยกับไผ่พงศธรแก่ผมมีเกือบครับโอ้ยอ๋อน้องหลาผู้ทอดเราอยากโชว์หาผู้ทอดผู้ทอดเอาใหญ่หนาไม
3: ่ครับผม
0: อยู่หนาไม่พอดีผู้ทอดหาผู้สาวอย่างนี้เสียงตัวเอาบอกเพิ่นมึงดูคุยกันเพิ่นมึงดู
3: ผู้สาวขึ้นได้จะดัน
0: โอ้ผู้สาวกินหอดตัวอยู่เมื่อบ้านเหมือนยังกันล่ะน้องเอ้ยเอออย่าให้น้องอยู่หนาไม่พอดี
3: เพราะมันกินหอดที่หมูที่น
0: ้
3: อง
0: โอ้ยไอ้เขาไปกินหอดอย่างนี้มันพี่บ้าดี
3: พี่โบคน
0: รู
3: ปหล่อเน
0: า
3: ะ
0: อุ้ยมาเดี๋ยวมันเขาก็บอกไปตามนั่งเขายองเขาตัวผู้เฒ่าไว้ดีใจสิหรอก
3: อขอฟังเพลงในพี่โม
0: จ้า
3: ครับอยากจะบอกความในดวงใจนัก ว่าพี่รักสามวัยดวงใจเอ๋ย เจ้าจะรักพี่บ้างไหมแม่สามเฉย โอ้อดเอ๋ยความรู้สึกลึกสุดใจ
0: มือว่าเพิ่งเพ่ง
3: คำพีพงศิษฐ์พงศิษฐ์คำพีได้ยินมั้ย
0: ว่ารักสุดใจ
3: ลึกสุดใจ
0: ลึกสุดใจ
3: ครับลึกสุดใจครับผม
0: เฮ้ยลึกสุดใจ
3: เป็นทางลูกแม่เนาะมันปวดคอมันโม้มันเลิกปานนั้นน
0: ่
3: ะ
0: ตัวฟังรายการนายกินยาบ้าตาลูกยารักษาโรคบ้าเนาะอะ
3: พวกกันทางที
0: กำเป็นกำลังใจ
3: กันต้องกระดานิดจิตแจ่มใสคนว่าคนเอาจะได้อารมณ์ดีนะเนาะ
0: พี่มันนั่นคือรอดอดสาไว้อดสาไว้สำหรับน้องบัวลำพูไม่นานเกินรอหรอกอดสาไว้อดสาไว้
3: โอ้ยหนุ่มจนพ่อแห้งแล้วล่ะพี่
0: เดี๋ยวคุณขึ้นเคียงคือเขาล่ะบ่ไปใส่เดี๋ยวเจอกันไม่นานเกินรอก่อนนั่นน้อง
3: แม่นโอ้ยทั้งคุณกับทิศไอ้ลิงสัญญาณกันทั่ว
0: ประเทศเนาะคือเขาไอ้กับมวลคือเขานั่นล่ะ
3: ช่วงนี้ก็ฝากแต่ความคือถอดคิดถึง
0: ฝากกล้วยจั๊บนะกล้วยจั๊บมาฟังทั้ง
3: ไ
0: ง
3: ปัญญาล่ะเน
0: า
3: ะ
0: กล้วยจั๊บมาฟังทั้งไงออนไลน์อยู่กล้วยจั๊บมาฟังอยู่ดิ
3: คร
0: ับ โอเคเน
3: า
0: ะ
3: น้องกับคนโบราณอยู่น
0: ี่อดสาวเดี๋ยวก็ได้ฟังเดี๋ยวก็ฟังอดสาจังไรได้ล่ะเด
3: ้อฟังฮา
0: เป็น
3: ด
0: ับ
3: เพลงพนักงานของพี่หมูทุกพื้นที่เนาะ
0: ครับผม
3: ผมพี่หมูคนละล้อปลอมครับผม
0: ครับผม
3: ครับ

0: นะฮะครับแขกผู้มีเกียรตินะครับนะฮะฝากไปด้วยครับกาแฟดีสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อนะฮะ3รสชาติอยากให้คุณได้ลองนะครับนั่นคือในส่วนของสูตรที่1ครับออริจินอล1ห่อ27ซองครับรสชาติแท้กาแฟใต้ห่อสีดำสีเหลี่ยมนะฮะชื่นชอบรสชาตินี้จัดไปนะครับเอสเปรสโซ่นะครับเขียวแดงแรงฤทธิ์หุ่นเพียวเขียวแดงนะครับฝากไปหน่อยก็ได้กันชอบแรงๆหนักๆปึ๊กๆต้องเอสเปรสโซ่1ห่อ28ซองนะครับสูตรยาหวานครับสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการน้ำตาลจะได้ความหวานในถึงเราเนี่ยฮะสูตรยาหวาน1ห่อ40ซอง3สูตรของเราครับเขียวอ่อนเขียวแดงแล้วก็ห่อสีดำนะครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อไม่ผิดหวังแน่นอนในเครื่องของรสชาติกาแฟรสชาติแท้กาแฟใต้อร่อยเข้มเต็มรสนึกถึงเราคอฟฟี่ฟาร์มของบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดครับผมนะฮะส่งใจมาเคียงอ้ายนะครับเดี๋ยวเบิ่งให้ฮัลโหลฮัลโหล
1: ครับผม
0: สวัสดีครับสาวผู้บ่าวเคียงไฮเอาละผู้บ่าวเคียงไฮ
1: ครับผม
0: ตบมือให้หน่อยเพราะว่าสาวทางสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เขาอยากฟังเสียงผู้บ่าวเชียงไฮ
1: เช่นกัน
0: เด้อจัดไปจัดไป
1: วันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าภาษาวันนี้ขอฟังเพลงจีหอยครับ
0: จีหอยเอ้าเดี๋ยวจะพาจีโอ้ยน้ำลายแตกเลยหิวข้าวจีหอยชอบกินหอย
1: มาเพื่อนสาวสิรินทร์ด้วยนะครับ
0: จ้าได้เลยจ้า
1: สวัสดีเจดีเจด้วยครับ
0: จ้าจ้าดีเจชอบกินหอยค่ะ
1: ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากนะครับแม่สายวันนี้โทรมาให้กำลังใจหน่อย
1: ครับครับผม
0: ครับผมขอบคุณมากครับเห็นไหมผู้บ่าวเชียงไฮใจถึงใจเต็มนะสี่บอกให้กับงานเพลงของศิลปินข้าวทิพย์ธิดาดินจากสาวสวยโอ้ยรีบไปบ้านจังจุมพล

0: พยาบาลเอาเบาเชียงให้ทรงใจมาเคียงสาวชุมพลเนี่ยนะเจ้านี่สำคัญเนี่ยว่าหมูยอคนดีดีคนมาไว้อาชีพไข่ตัวเอ้ยน้ำตาสาวเลี้ยงกบเรากระไรแล้วก็จะฟังเนี่ยนายอีกแล้วน้ำตาสาวเลี้ยงกบอยู่ตรงไหนสาวเลี้ยงกบอบอบกบเอ้ยน้ำตาสาวเลี้ยงง่วงมีน้ำตาสาวเลี้ยงสาวเลี้ยงสาวน้ำตาสาวนี่มีอยู่ที่ละเบิ้งก็ได้น้ำตาสาวเลี้ยงง่วงมันจะสูงฮะมีน้ำตาสาวเลี้ยงกบดอกแม่นว่าข่อยคือว่าเห็นน้ำชอน้ำตาสาวเลี้ยงกบน้ำตาสาวเลี้ยงง่วงนี่แหละนะครับนะน้ำตาสาวเลี้ยงง่วงกับเวอร์ชันนี้นะครับนี่เจ้าปานทิพย์นี่นะนะครับมีน้ำตาสาวเลี้ยงกบมีน้ำตาสาวเลี้ยงง่วงได้นั่งแม่นบอกมีง่วงกับสิเลี้ยงกบกับเขาใจรถไม่เป็นไรเลี้ยงไหนเขาเลี้ยงไปเถอะเดี๋ยวขอดูเวอร์ชันของจะเป็นนักร้องใหม่ๆบ่พ่อใหญ่คุณไพหลังฮัลโหลฮัลโหล
1: สวัสดีครับไอ้ติหมูคนรอ
0: สวัสดีครับพ่อใหญ่อาคุณเขา
1: สิเขาพันษาละเด้อเ
0: ดี๋ยวพันษา
1: บอกสาวเหี่ยวเนี่ย
0: เฮาอย่าวางเนี่ย
1: บอกสาวเหี่ยวเนี่ยพ่อใหญ่คุณเอาจะเขาพันษาได้มั้ย
0: เอ้ยเจ้าเขาวัดล้มอยู่เจ้า
1: โอ้ยเขาที่เขาเขาวัดง่ายตัวหลังง่ายเลยไปจุ่มเขาอยู่วัดง่ายตัวหลังเขาอยู่วัดแต่ทิศมือ
0: เออเอา
1: ชมสาวแห่เทียนในเรื่องพวกนี้เรื่อง
0: ชมสาวแห่เทียน
1: เออนะมือที่เขาไปเที่ยวเพื่อนบนแง่ม
0: ือโอ้ยได้
1: ๆสาวแห่เทียนเป็น
0: จ้า
1: สาวเหี่ยวในเรื่องสาวเหี่ยวในไปกอดอยู่ได้สาวเหี่ยว
0: ครับผม
1: คนตกลิ้นเด้ม
0: จ้า
1: จ้าเชียงห้าน้ำเนี่ยเด้อ
0: ครับผม
1: ลาสาวทั้งชาตูมน้ำเนี่ย
0: ได้เลยได้เลยได้เลยได้เลย
1: ทอดเดี๋ยวได้ไหมเอาป้าเปิดอ่ะ
0: ครับผม
1: ทอดเดี๋ยวขนาดแล้วทุกแก้วทุกสายเนี่ยติดหมูเด้อ
0: จ้า
1: ไม่ได้เด้าไม่ได้เด้าเนี่ย
0: ไม่ได้
1: ว่าไม่ได้เด้าเพราะอะไรไม่ได้เด้าด่าเลย
0: ด่า
1: ไปหาผู้เป็นใต้เป็นใต้เนี่ยเด
0: ้อใต้เป็นใต้เลย
1: เ
0: ห็นบ
1: ่เป็นใต้ใต้เป็นใต้เลยเป็นใจเนี่ยตายน้ำฝนน้ำแ
0: ม่ข้าวผม
1: แกนขึ้นพัดมาตัดผมหนกเครื่องมือ
0: เ
1: นี่ย
0: ไอเล่ามาเดี๋ยวจะเล่าหรอก
1: ตายน้ำฝนน้ำแม่เด้อติดมือเด้อ
0: ข้าวผม
1: เดี๋ยวจะพลังเงียบพลังเงียบ
0: ข้าวผม
1: รอหนาไม้น้ำแม่
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ หนึ่งผลงานเพลงครับช่วงทุบดิจิโยคิมที่เก่าแล้วพี่น้องสิผ้าทุบจักเทียงสองเทียงเขาดีใจดีใจเด้

ยฉันนี่เป็นก้อนนะครับเพราะว่าคิ้วกันเนียนเอ็ดเนียนเอ็ดเนียนเอ็ดเลยพิงก็ได้หิวข้าวไหมครับหิวกาแฟไหมครับหิวกาแฟอะไรหิวกาแฟดำนะครับกาแฟดำเขาทะลุแบกครับผมอ้ำลำอ้ำลำดีดีดำดำดำดำดำดำนะครับตี52และขนาด102ครับรสชาติถูกปากของคนไทยนะครับออกมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะลองชิมดีกับยี่ห้ออื่นแล้วคุณจะรู้ว่ากาแฟดำของเราอร่อยจริงต้องกาแฟดำเขาทะลุแบกทั้ง52และขนาด102นะครับบอกกะปีกระเป๋าบอกกะชับกะเชียงบอกกะชุมก็ช่วยสมมอใช่ไหมสมมอใช่ไหมเกิดมาพร้อมกันมาไต่ปากกันไปสวยมาครอบมาครอบมาครอบใจพร้อมกันพร้อมใจพร้อมกันพร้อมต้องมาครอบครับผม1กล่อง12จัดไปครับพี่น้องจ้าเอาละจ้ามาละจ้าเสียบไหลเสียบไหลนะครับอย่ากินหอยดิบเด้อกินได้เป็นบางหอยได้ยี่ห้อหอยก็ได้

0: ม่ลืมแก้วตาน้องก้นดีจีหอยให้ไอ้กินมันมาโอ้ยแซ่บตัวหอมห่วยๆตัวหอยเห็นไหมกี่แหล่ยังหอมหอมมันจะแซ่บยังน้องเป็นบ่ฮ่าฮ่าวันนี้คุณเขาเจ้ากินแต่ตำหุ่งว้ายแซ่บเป็นลาบก็แซ่บเป็นลาบหอยกันไอ้น้องนะครับผมชมอะไรนะชมสาวแห่เทียนเดี๋ยวเราขอไว้เอาเหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวโทรมาดิเหี้ยวมาหนึ่งนะชมสาวแห่เทียนรับสายเราอ่ะฮัลโหลเอาเสียบจังหวะก็จะพูดอึบอึบอึบฮัลโหลฮัลโหลไอ้คนรอว่าแหละรับสายแล้วจ้า
1: จ้า
0: เอออ
1: ยากอยากขอฟังเพลงน้ำจ้า
0: จ้าจ้าจ้า
1: ตัวไอ้ชิดฮอดได้แล้วจ้า
0: ฮะ
1: ตัวไอ้ชิดฮอด
0: ตัวไอ้ชิดฮอด
1: เมียน
0: ได้ให้ตัวพญาคุณเขาดิเ
1: ฮ้อบวชทุกคนนั่นละ
0: เอ้ยสั่งเปลี่ยนสั่งเปลี่ยนสั่งเปลี่ยนตัวไอ้ชิดฮอดเนาะ
1: จ้า
0: โ
1: อเคเวลา
0: บ่ไรแต่พอมันบ่ทันเพ่งเออ
1: เวลามันหน่อยแล้วเนาะ
0: เออเหรอ
1: จ้ามองไว้อ้ายผู้เดียวเวลาหนาไม่รอรอจ
0: ้าบ่เคยตัวเดียวบ่จำเป็น
1: โอ้โหยูเข้าใจยูขอบคุณจ้า
0: สวัสดีครับโอ้ยโอ้ยไอ้หมูยันบาปว่าตัวดอกตัวรวดจะพ่อยันบาปไอ้คนนี้แม้ใจหมดดาปวดทราบรักเจ้าบ่ละโหยเป็นบาปไปเลยเจ้าชมสาวแห่เทียนกับสมหมายหน่อยดวงเจริญครับผมโอ้ยคุณเขาอ้าวจวดจ้า

คอลัมน์ของสมัยน้อยดวงจันทร์นะครับผมเชื่อใจอัลบั้มชุดจดหมายปัญญารักเนาะชมสาวแห่เทียนเนาะแห่บอกว่าอย่างอื่นเขาเทียบอกนะครับนี่คือบรรยากาศของรายการนะครับเอาเหี้ยวเหี้ยวเหี้ยวไว้ไม่อยากเป็นหนี้นะครับแห่เทียนกับว่าไปแล้วนะครับเอานะฮะของเหี้ยวอุ่นตัวเฮาอยากฟังตัวให้คิดฮอดดีนะครับนะฮะเอาสองมือได้พี่น้องเขาพรรษานี่ผู้ขายชื่อชุดที่กันจะไปวัดที่เขาวัดที่เขาวัดอยู่ดิทำบุญทำบุญเทียบรายการเด้อเป็นเทียบรายการพี่น้องฟังน้ำกันไปนะครับมืออื่นเสร็จแล้วเนาะจะไปวัดไปว่าไปไทยบอกไทยบุญจังหน่อยเนาะนะครับเหตุตาบาปไรก็ไอ้กระไร

0: มาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสำคัญของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรว่าจะเป็นโสมเกาหลีทั้งเจ้าเกากี้ใบแป๊กวยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลูทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B 12ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่อยากได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงสนใจติดต่อสอบถาม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้ดิไว้โซ่นี้ไว้โซ่นี้สะเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยายังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นี้เด้อ
6: ไว้โซ่นี้ชนะขาดพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
8: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
9: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าทดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
12: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างคาไก่บ้านที่ห่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาไก่บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: สาธุค่อยลูกสากรวยคักรวยแน่เด
3: ้ออยากรวยบ่ต้องข
4: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: ค นรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดที่กำลังแนมหาตัวซอยกำลังแนมหาแนวที่สิมาท่านายางเพื่อไปเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางอยากได้น้ำยางหลายๆกำลังแนมหาอยู่ฟังทางนี้ให้ดีอีพอยแม่นะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์การไหลของน้ำยางมันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปจังไดมันแตกต่างจากของที่อีพอยแม่เคยซื้อมาท่าจังไดโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนี่พี่น้องพ่อใส่แล้วนี่ที่โอ้ยบ่อยากเว้าเอาโหลดพี่น้องเอ้ยท่าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานี่แหละครับคือสิ่งที่เริ่มแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าตามท้องตลาดทั่วไปส่วนมากที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาซื้อมาใส่นั่นเขาเอื่นว่าสารเหล่งนะครับเบอร์นั่นเบอร์นี่คำว่าสารเหล่งนี่กรีดลงไปท่าลงไปนี่ที่ห้วยไหลเบิดทุกแนวที่มีอยู่ในต้นยางบ่ว่าสิเป็นน้ำเลี้ยงน้ำยางไหลปนกันออกมานะครับให้สังเกตง่ายๆครับสังเกตจังได้ระบาดนี่ว่าน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายบ่เวลาหยอดน้ำกดอีพอยแม่หยอดน้ำกดนี่มันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังเฮาข้นนุ่มนี่แม่พี่น้องเกษตรกรบางท่านก็พากันเข้าใจว่าโอ้ยข่อยผสมน้ำกดบ่เข้มข้นที่ขิงมันบ่แม่นดอกอีพอยแม่น้ำเลี้ยงมันปนน้ำยางออกมาหลายโพดนะครับแนมไปในกระโปรงนี่ว้ายเต็มถ้วยว่าเป็นสิล้นถ้วยพุ่นแล้วดีใหญ่ตะบัดพ่อไปหยอดน้ำกดมือล้นมาแกะออกจากถ้วยว่าเป็นก้อนขนมโคกแปดแหลดแปดอยู่นะครับเป็นฟองอากาศเป็นโฟมนั่นคือน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาขันน้ำเลี้ยงมันไหลปนออกมาหลายมันก็เสียให้ต้นยางเฮาส้มนะครับตายก่อนกำหนดสันตัวเพราะฉะนั้นอีพอยแม่บ่ต้องตกอกตกใจนะครับคันใดใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนี่สิเป็นซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีท่อน้ำยางบ่อุดตันแต่ว่าไหลแต่น้ำยางในบาดนี่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนะครับสำหรับสวนยางพาล่าสวนใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่สิเป็นล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่นะครับเปลือกเน่าหากเน่ายังสิว้ายโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยอีพออีแม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ครับเชื้อล่าเห็นโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนี่ติว้ายบ่มันปอบเห็นพระยานคักยานแน่ถ้าไป 2-3 เที่ยวเท่านั้นอีพอแม่เอ้ยหายเกี้ยงปั๊บพุ่นเด้สำหรับเชื้อรานะครับ เพื่อกระนิ่มกรีดกระง่ายกรีดจังได้กับบอสดุดมีดนะครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายไว้นะครับแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วเปลือกหุ่มไว้นะครับใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองต่อ1ขวดเลือกใส่ได้ตามสบายนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางหลายๆนะครับที่มีต้นยางหลายๆเป็นพันต้น 2-3,000 ต้นบ่ต้องออกมาท่าทั้งหมดอีพอยแม่อย่าเฝ้าเสือจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแบ่งมาใส่แบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถว2แถวเบิ่งก่อนก็ได้นะครับแบ่งมาท่าเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวใส่เลยครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเพราะนั่นครับผม

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทอง
1: คุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่ออันร่างสนอฉันท่าลุนในบ้านน้องแค้นอันตำบลน้องแค้นอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
1: ชื่อเรียนชื่อว่าอย่างไรคุณแม่
2: แม่แหค่ะ
1: แม่สนอนี่ชื่อเรียนชื่อแม่แหเนาะ
2: ค่ะ
1: ถามคุณแม่แหก่อนเฮ็ดหยังจักไรอีแม่
2: อันของพุทธเจ้า6ไร่ของน้องพวกนั้นก็4ไร่ของพวกนี้ก็3ไร่จ้ะ
1: โอ้เฮ็ดของเกี่ยวของนี่6ไร่
2: จ้ะ
1: ก็มีของน้อง2คนผู้นึง3ไร่ผู้นึง4ไร่
2: จ้ะ
1: ถามคุณแม่แหก่อนตั้งแต่เฮ็ดมานี่ผลผลิตเป็นจังได๋แน่พ่ออยู่พ่อกินบ่พ่อได้ใส่บ
2: ่ก็พ่อได้ใส่อยู่จ้ะ
1: พ่อได้ใส่อยู่
2: จ้ะ
1: มันมีบ่ช่วงที่ผลผลิตมันหน่อยๆนี่เคยมีบ
2: ่เคยมีอยู่จ้ะ
1: โหมันก็มีช่วงได้หลายแน่ได้หน่อยแน่เน
2: า
1: ะ
2: จ้ะ
1: ในช่วงที่ได้หน่อยๆนี่คุณแม่เคยหาตัวซอยหาน้ำยามาทาหน้ายางบ่ทาเพื่อให้ได้น้ำยางหลายนี่เคยบ
2: ่เคยอยู่จ้ะ
1: ไปซื้อมาแต่ใส
2: ่เพิ่นขายอยู่ในร้านนั่น
1: โหตามท้องตลาดทั่วไปตามร้านขายของเกษตรนี่แหละแม่นบ่
2: จ้ะจ้ะ
1: ไปซื้อมาลองใส่เบิ่งบ้านนี่ถามแม่แหคนใส่ของที่เอามาจากคลองตลาดทั่วไปพอใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
2: จักมันเป็นพี่แล้วมันเป็นตุ้มเป็นตุ้มหึแล้วก็ยางก็เบา
1: ๆโหยางเบาแสดงว่ามันมีน้ําเลี้ยงปนออกมาบ่ยามเฮากรีด
2: อันนี้ค่อยก็บ่จักเพราะว่ามันนั้นๆนั่นนะมันเป็นเบาๆมันเป็นฟองเป็นฟองเม็ดเป็นเม็ดเป็นตาเป็นตานั่น
1: โอ้เป็นฟองอากาศ
2: จ้าย
1: ามแก่ก่อนยางออกมันเป็นยังไงมันน้ำหนักดีบ
2: ่บ่ดีมันเป็นแวบลงเลย
1: โหมันแฟบลงมีแต่น้ํามีน้ําเคลื่อนกับโป
2: เออน้ําสลายน้ํานะ
1: เออนั่นเค้าเอิ้นน้ําเลี้ยง
2: เออ
1: แสดงว่าตอนเฮากินนี่เฮาใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีทั้งน้ําเลี้ยงมีทั้งน้ํายางเปลือกเป็นยังไงตอนใส่ของท้องตลาดทั่วไปเปลือกรู้สึกว่าแข็งบ
2: ่จะแข็งจักหน่อยอยู่
1: อยากแข็งจักหน่อยอยู
2: ่จ
1: ้ะอันนี้ถามแม่แหก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใด
2: อันพนักงานเพิ่นมาแนะนําจ้ะ
1: โหพนักงานมาแนะนํามาเว้าให้ฟัง
2: จ้ะ
1: เชื่อเพิ่นเลยบ่ตอนเพิ่นเว้าให้ฟังพี่แ
2: หละยัง
1: พ
2: ันได้เชื่อแล้ว
1: บ่ทันได้เชื่อ
2: บ
1: ่เฮ็ดจังได๋คือได้ใส่บาดเพิ่นเอาตัวทดลองให้ใส่ก่อนบ่
2: เอาตัวทดลองมาเ
1: ฮ้อโหเอาตัวทดลองมาให้เบิ่งซะเกิน
2: จ้ะ
1: อย่าฝ้าซื้อเด้อเจ้ายันถึงตัว
2: เออเพิ่นก็ได้นั้นแล้ว
1: บาดนี่ก็เลยเอามาใส่ที่ว่าตัวทดลอง
2: เอามาใส่แล้ว
1: มันเป็นจังได๋แน่ตอนแม่แหเอาโซเลพารามาทามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ
2: ่แปลกจนตกใจพูดละ
1: มันตกใจเอง
2: มันนอนหลายโพด
1: โอ้มันนอนหลายโพด
2: เออ
1: บ้านนี้เวลาหยอดน้ำกรดนี่น้ำยางที่ไหลออกมานี่หยอดน้ำกรดนี่มันเป็นตามูดตาแม่คือเรา
2: บ่มีเป็นตาบ่มีได
1: ้บ่มีฟองอากาศ
2: บ่มี
1: คนนี่แข็งเร็วบ่แม
2: ่ก็แข็งเร็วอยู
1: ่แข็งเร็วแข็งดีบ
2: ่แข็งอยู
1: ่ครับผมแล้วเปลือกนี่มันเป็นจังได๋เปลือกรู้สึกว่านิ่มขึ้นบ
2: ่ได้ยินพ่อบ้านว่านิ่มอยู่เพิ่นว่านะถามบ่นิ่มอยู่เพิ่นว่า
1: ถามพ่อบ้านผู้เพิ่นกรีดนี่
2: ผู้เพิ่นกรีด
1: เพิ่นกรีดแล้วนิ่มบ่อีพ่อ
2: นิ่มอยู่บ่เฮ้ยเพิ่นถามเพิ่นว่านิ่มอยู่ล่ะว่า
1: โอ้นิ่มอยู่
2: จ้ะ
1: บ้านนี้ตั้งแต่คุณแม่เฮ็ดหยางมานี่ใส่โซเลพาราแล้วแปลกหูแปลกตาขึ้นหลายแม่นบ
2: ่ก็เออหลายอยู่หลาย
1: ได้เงินหลายขึ้นบ่เว้าง่ายๆไปเป็นจังคือไปจังว่าคันได้ผลผลิตหลายเงินมันก็ได้หลายกว่าเก่า
2: ตัวลองนั้นเบิ่งก่อน
1: ครับผมถามคุณแม่ก่อนใส่โซเลพาราแล้วถือกถือใจบ่อีแม
2: ่เออถืออยู่จ้ะ
1: ยังสิใส่ต่อบ่
2: คำมันดีก็สิใส่
1: แล้วมันดีบ่บาดเดียวนี่ในความเขียนมันดีบ
2: ่ก็ถือว่าดีอยู่ระดับนี้นะ
1: ระดับนี้ลองเบิ่งไปเรื่อยๆซะเกิน
2: ลองเบิ่งไปเรื่อยๆก่อน
1: แต่ว่าก็ถือโอกถือใจอยู
2: ่ถือโอกถือใจอยู่จ้ะ
1: ครับอยากให้คุณแม่แหนี่บอกความประทับอกประทับใจฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่ผู้บนบ่ท่านได้เคยใส่โซเลพาราผู้ที่เพิ่นเฮ็ดสวนยางคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังอยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่เชิญครับ
2: น้ำยางก็คือไม่ได้ออหลายปะเลยบัดนี้รถอันนี้แค่มีเดียวได้นี่นะ
1: เนี่ย
2: เต็มกระโปะแล้วเพิ่นกินเมื่อคืนนี
1: ่ครับ
2: ก็ถือว่ากะฉีกก้าเบิ่งปริมาณก็คือสิได้หลายกว่าแต่เก่าอยู่ดอก
1: ครับผม
2: เพราะว่าหากก็เริ่มไซ้เนาะ
1: ครับ
2: จ้ะอันแล้วก็ พี่น้องผู้เลิกมีท่านในนั้นก็เฮือมาใส่ลองเบิ่งน้ำกันนี่ล่ะ
1: ผู้ใดบ่เคยใส่กะคุณแม่แฮก็ส่วนมาใส่น้ำเบิ่งนี่ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ขาวจูนพูนเลยนี่มีดเดียวยืนยันว่ามีดเดียว
2: มีดเดียวขึ้นนี่มือเสานี
1: ่กินมือขึ้นนี
2: ่กินมือขึ้นนี่ไปถามเมื่อวาน
1: เฮาบ่คนน้ำคนมือเสา
2: แล้วเขาก็นอนทาถึงเจ้า
1: เอานี่คือเสียงจากฝากคุณแม่แฮคุณแม่แฮครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่บอกชื่อบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณแม่เชิญครับ
2: อันค่อยชื่อนางสนะสันท่าลุนไนบ้านน้องแค้นตำบลน้องแค้นอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
1: ครับผมอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับ อย่าเฝ้ามันใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพารานะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่แฮฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซำนี้จังติดตามผมเอกโซเลในทิปหน้านะครับว่าสิออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางใดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีนี่แต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณน้ำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยังไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่นก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

มื้อนี้ผมเอกโซเลครับมีข่าวดีมาบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่อยากได้น้ำยางหลายๆอยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดยางงามเอาไปขายยังสิเบ้ยก่อนแกนคอลูมันเสียดจังไหนน้อบ่าวเอกโซเลโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเวลากรีดจังสิไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเปลือกนิ่มกรีดง่ายซอยป้องกันยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังสิโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับสิซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลที่เฮากรีดใหม่ๆนี่โอ้ยเศร้าเร็วๆนะครับแผลที่เฮากรีดนี่เศร้าเร็วเปลือกหุ่มไว้นะครับใส่แล้วต้นยางบ่ส้วมต้นยางบ่ตายหนึ่งนะครับกรีดได้ตลอดให้พี่น้องเกษตรกรให้อีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ท่าในมือที่พักนายางนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางช่วงแรกๆก็ท่าไปยักอาทิตย์ละเทื่อนะครับหลังจากนั้นก็ท่าวิกละเทื่อ15มื้อเทื่อนึงนะครับเพื่อให้ต้นยางเฮาได้ปรับสภาพมันเป็นยาบำรุงเป็นสารบำรุงตัวอีพอยแม่มันบ่แม่นสารเหล่งนะครับใส่แล้วต้นยางบ่ส้มยางแน่นอนยอดน้ำกรดนี่ติว้ายคน 2-3 บาทเหนียวตุ่ยโลดแล้วนะครับสำหรับยางที่เอาไปนอนขึ้นก้อนยางบ่แฟบบ่เป็นโฟมนะครับก้อนยางบ่แฟบบ่เป็นโฟมบ่แปดแหลดแปดคือขนมโคคือไข่ดาวนะครับก้อนนี่แกนโคโลน้ำหนักดีดีนะครับตีด 2-3 เมตรนี่เต็มโป๊กแล้วอีพอยแม่และที่สำคัญมันบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อราที่กวนคิดกวนใจเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนเจ้าของนั่นลองเอาไปใส่เบิ่งครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับใส่แล้วที่ว้ายราดำราชมพูราย่อยนี่หวยถ้า 2-3 บาทหายเกลี้ยงตับพุ่นเลยพ่อยแม่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือบทสัมภาษณ์คืออีพ่อไอ้แม่เกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นมาเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจพิสูจน์เบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรี

เนียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับใส่แล้วรับรองว่าโอ้ยพลอยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายว่ามันกรีดกกงิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยพุ่นล่ะนะครับกรีดนี่ไหลปื๊ดไหลปื๊ดพุ่นเด้ซอยแก้ปัญหาเรื่องน้ำยางไหลหัวไหลถ่ายนะครับราคากับบ่แพงครับขวดนี่ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดนี่ราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อยแม่เอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันบ่าวเอกโซเล่แต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาเจ้าไปอยู่สายเจ้าไปอยู่ไสคันแม่นหูจักเจ้าแต่โดนก่อนนี่ติว้ายอีพ่อยแม่พากันเบิดหนีเบิดสินแล้วหลายๆพื้นที่นะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันใส่แล้วติดอกติดใจนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากสั่งซื้อนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีและที่สำคัญนำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

骂了骂了，说了怕那批面发洗汤，说了怕那批面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอวานอนนิวาสนะครับจังหวัดสกลนครเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมพ่อดอมวงสาคุณอยู่ตำบลหนองแว้งอำเภอวานอนนิวาส
0: อำเภอวานอนนิวาสจังหวัดใดคุณพ่อ
1: จังหวัดสกลนครครับ
0: ชื่อว่าจังไรของคุณพ่อดอม
1: คุณพ่อดอมครับ
0: ชื่อเอาบุญชื่อว่างไหนชื่ออีหลี
1: ชื่ออีหลีชื่อเลียนชื่อเดียวกันครับ
0: ป้าฐานชื่อดาราได้เจ้า คุณพ่อดอมนามสกุล
1: วงสาคุณ
0: วงสาคุณคุณพ่อเฮ็ดสวนหยางจังไรเจ้าทั้งหมดนี
1: ่11ไร่ครับ
0: ป้า11ไร
1: ่ครับ
0: ต้นหยางเฮายืนอยู่นี่จักปีแล้วพ่อนี่ประมาณจักปี
1: เศร้าก็ปีแล้วครับ
0: ปาดเศร้าก็ปีห่วยได้เงินหลายล้านตัวนี่ยิ้มเลยกันบ่าวเอาถามพ่อดอมครับสวนยาง11ไร่ของคุณพ่อนี่ตั้งแต่เปิดกีดเริ่มเปิดกีดนี่ผลผลิตเป็นยังไงพ่อเริ่มแรกๆเลยนี่เป็นยังไงเน
1: ี่ยแรกๆก็ออกแน่บ่ออกแน่ล่ะครับ
0: แรกๆนี่เริ่มกีดออกแน่บ่ออกแน
1: ่ครับ
0: ผลผลิตบ่ถือใช้ปานใดบ่ยังไง
1: ครับผม
0: เราคุณพ่อดอมนี่เคยไปหาน้ำยาเร่งน้ำยางมาใส่บ่
1: หาไรห่อละครับ
0: แม่นบ่ครับห่อไรเขาว่านี้โดดซักเลยแม่นบ
1: ่ครับผม
0: เอาบ่ฟังนะตอนใส่ยี่ห่อทั่วไปตามท้องตลาดนี่ใส่แล้วมันเป็นจังได๋เนี่ย
1: ใส่ยี่ห่อมันก็ออกอยู่ออกมีดเดียวมันก็หยุดเลยนะครับ
0: หยุดเลยเราเป็นจังได๋น้ำยางนี่มันมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมา
1: น้ำเลี้ยงออกมาหลายกว่าครับ
0: หลายกว่าน้ำยาง
1: ครับ
0: ตื่นบ
1: ่ตื่นแล้ว
0: ตื่น
1: ยันต้นยางตายแล้ว
0: โอ้ตอนคุณพ่อดอมซื้อมาใส่ของยี่ห้ออื่นตามท้องตลาดนี่พอท่าปุ๊บน้ำยางมันไหลดีอยู
1: ่ครับผม
0: แต่ว่าน้ำเลี้ยงมันหั่งไหลปนออกมาหลายโพด
1: เครื่องตัวเครื่องหมดแล้วครับน้ำเลี้ยงน้ำส่วนมากน้ำเลี้ยงหลายกว่าน้ำยาง
0: เพราะว่าสังเกตตอนห้องหยอดน้ำกดมันบ่พอ
1: ครับผม
0: พ่อมันจับตัวกันเป็นก้อนนี่น้ำเลี้ยงเฮ็ดจุกล่วงเลยมันบ
1: ่ครับผม
0: ตื่นติบาดย่านต้นยางตาย
1: ครับ
0: เรายังใส่ต่อบ่พ่อเฮ็ดจังซั่นแล้ว
1: เช้าใช่แล้วครับพอดีได้ฟังไงในวิทยุ
0: ก็เลยเซาใส่ซุ้มที่น้ำเลี้ยงไหลผลมาหลายๆคุณพ่อดอมก็เลยเซาใส
1: ่ครับผม
0: บาดไม่รู้จักโซเลพาร่านี่ไปรู้จักมาแต่ทางไหนนี่ไปรู้จักมาแต่ทางไหนนี
1: ่เพิ่นฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังเราเสียเลยบ
1: ่กับบ่เสียน้ำแบบมาล่องมึงครับ
0: น้ำไปใส่
1: ไปพูดสถานีวิทยุดีเคเลยครับ
0: ผมไปหาดีเคอยู่สถานีวิทยุเลย
1: ครับผม
0: เดินทางไปไกลบ่ไปหาใครเจ้าอยู่สถานี
1: ไม่ว่าแม่นที่
0: พ่อ50โลบ่
1: ประมาณนี่แหละครับ
0: 50 60โลนี
1: ่ครับผม
0: ป๊าใจเอาปานตัวเจ้าบ้านนี่มาใส่แล้วเป็นจังได๋สมกับดันล้นไปหาบ
1: ่สมอยู่ครับ
0: มันเป็นจังได๋บ่ฟังกันน่ะเอาไว้ยายดอมพ่อเจ้าใส่โซเล่พาราสมกับเจ้าดันล้นไปเอาอยู่สถานีวิทยุบ่พ่อมาท่าเหรอเป็นจังได๋บ่พี่น้องเพิ่นฟังกันน่ะ
1: พ่อมาท่าเหรอมันก็น้ำยางมันข้นดีครับ
0: น้ำยางข้นดี
1: ครับ
0: เปลือกเป็นยังไงเปลือกแข็งคือเก่า
1: เปลือกกระนิ่มครับ
0: เปลือกนิ่มกีดง่าย
1: กีดง่ายครับ
0: น้ำเลี้ยงมันไหลออกมา
1: น้ำเลี้ยงบ่ค่อยออกหลายครับ
0: น้ำเลี้ยงบ่ค่อยออกหลาย
1: ครับ
0: น้ำเลี้ยงนี่บ่ค่อยปนออกมาเลย
1: ครับ
0: ถือใจบ่เอา
1: ถือใจครับ
0: หามาโดนไปแบบนี
1: ้โอ้ยอย่าหาแต่โดนแล้วเขาก็พ่อเนี่ยแหละครับ
0: เขาบ้านนี่เขาก็พ่อเนี่ยเราไปที
1: ่ครับ
0: พ่อขันพ่อก็ผมเอกโซเล่แต่โดนก็นี่พ่อใหญ่ร้องคือเบิดดีเบิดสินเนาะเจ้าเนาะ
1: ครับ
0: บ้านนี่อันถามก่อนนี่กระโปนี่จักมีดนี
1: ่มีดเดียวครับนี่ครับ
0: นี่หลายๆเนี่ย
1: ครับกีดวัง16โมงเช้าครับนี
0: ่นี
1: ่ครับ
0: วัง16โมงเช้านี
1: ่ครับ
0: ถ้าไปตั้งแต่เมื่อวาน
1: โหถ้าผมกีดมานี่6มีดแล้วนี่
0: ถ้า
1: แต่ท่าแล้วนะ
0: ตั้งแต่ท่านี่กีดมา6เที่ยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าอันที่ไหนก็โปนอีก
1: มีดแรกนี่ยกไปขายเมื่อวานนี่เลยถ้าก็กีดมื้อเช้านี
0: ่อุปาทบ้านนี่ตอนเฮากิ่มขี้ยางออกตอนเฮาโจกขี้ยางออกมันจกมันหลอกง่ายบ
1: ่ง่ายครับมันบ่ติดกระโป
0: กระโปก็บ่ติด
1: ครับมันสิแข็งเลย
0: แข็งเร็วบ่ตอนเฮาคนน้ำกดยดน้ำกดนี่มัน
1: แข็งเร็วครับ
0: สามเทียนี่แข็งเร็วเลยบ
1: ่ครับผม
0: น้ำหนักดีบ่ก่อนยางเฮา
1: หนักดีว่ามันใช้ได้อยู่เหรอครับ
0: ยังสิใส่ต่อบ่พ่อดอม
1: ใส่ต่อไปเรื่อยๆแล้วครับ
0: เอาบักตายปลากันโดนเฮา
1: ครับผม
0: อยากให้คุณพ่อดอมนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาร่าที่เพิ่นบ่ทันได้เคยหูจักบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพ่อฝากความประทับอกประทับใจเชิญชวนเพิ่นจักหน่อยเชิญครับคุณพ่อครับ
1: พี่น้องชาวสวนยางเฮาเด้อโซเล่พาร่า
0: ครับผม
1: สุดยอดเลย
0: ใส่แล้วแม่นบ
1: ่ใส่แล้ว
0: ขันบ่เสือมาหาพ่อใหญ่ดอมได
1: ้ขันบ่เสียก็เข้ามาเบิ่งในสวนยางผมนี่ครับ
0: พี่เอาพ่อใหญ่ดอมเจ้าบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงก่อนจากกันหาเขาเจ้านำมาหาอีหลีนะ
1: ผมอยู่บ้านดอนกอย
0: ครับผม
1: ตำบลหนองแว้งอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครครับ
0: ชื่อว่า
1: ชื่อว่าดอม
0: นามสกุล
1: วงสาคุณ
0: คุณพ่อดอมวงสาคุณนะครับอยู่วานอนนิวาสจังหวัดสกลนครอยู่บ้าน
1: บ้านดอนกอย
0: บ้านดอนกอยขันบ่เสือมานําหาเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะหน้าตาจังซี่ล่ะหามาแล้วทุกกี่ห่อในตลาดผู้ใดว่ายังดีใส่บัดว่าซั่นเพิ่นว่าพอมาพ่อโซเลพารานี่โอ้ยข่อยสิเอาตายปลาไปข้างนึงหมดแล้วสมกับดันโดนไปหาอยู่สถานีวิทยุ50 60โลอยู่น้อยพอเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณพ่อดอมนะครับก่อนจากกันมื้อนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขหลายๆอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยสุขผู้สุขคนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสำหรับโซเลพาราเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางไหลยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพารานะครับขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเศร้าเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโป๊ติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเที่ยร่าก็บ่มีเที่ยร่าดำก็บ่มีร่าย่อยก็หายร่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
1: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
2: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: ดื่ม M150มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
4: ถูกไข่ลูกสากรวยคักรวยแน่เ
5: ด้ออยากรวยมาต้องข
6: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์
7: แจกครั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตพงษ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละ
2: น้องทอมมาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
4: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
5: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกภายในงานช ช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม 2,569 นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองอย่างไรโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่เดี๋ยวนี้ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงบ่าวเอกโซเล่บอกไปแล้วอีพ่อยแม่ก็ใส่มาคักอยู่หรอกน้ำยาท่าหนายางแนวท่าหนายางเฮ็ดให้น้ำยางไหลๆนี่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมาเนี่ยโอ้ยใส่มาคักแล้วเพิ่นว่าเด้ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่เพิ่นก็ไล่ไปผมเอกโซเล่ก็เลยถามขึ้นใส่แล้วเป็นยังไงแน่คุณพ่อคุณแม่ใส่แล้วเป็นยังไงแน่โอ้ยใส่แล้วน้ำยางมันก็ไล่ดีอยู่แล้วเบ้าเอกแต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงก็ไล่ปนมาหลายต้นก็ส้มนายางก็ตายหนึ่งโอ้ยกุมกระมับอยู่บาดปวดประสาทปวดหัวส่วนตัวบาดย่านต้นยางจะคล้องตายก่อนกำหนดมันสิแก้ไขยังได้มันสิเฮ็ดยังไงล่ะเบ้าเอกโซเล่คันบ่ใส่ผลผลิตก็บ่ได้หลายหนี้สินก็จังหลายๆบาทนี่โอ้ยก็เลยพากันอยากได้น้ำยางให้มันหลายๆผลผลิตให้มันได้หลายๆซั่นเด้มันก็เลยจำเป็นต้องใส่มีบ่เบ้าเอกโซเล่แนวที่มันบำรุงนายางพร้อมบำรุงต้นยางพร้อมแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆได้น้ำยางตามที่จะของขึ้นนี่มันมีบ่เบ้าให้ฟังกันน่ะเพิ่นหันว่าเด้มีตัวคุณพ่อคุณแม่อีพ่อไอแม่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางใส่แล้วนี่ดีว้ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีไหลดีคือข้าเจ้านั่นละแต่ว่าสิ่งที่แปลกจากน้ำยาทั่วไปตามท้องตลาดสิ่งที่แปลกจากสารทั่วไปตามท้องตลาดสารเหล็กที่เขามาใส่ท่านายางตามท้องตลาดทั่วไปของเฮาแปลกของเฮาแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจากบริษัทอื่นก็คือโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองเวลาทาแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาสิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่ว้ายถ้าไป 2-3 เทือนนี่หายเกลี้ยงปั๊บเลยพี่พลอยแม่นะครับสำหรับเชื้อราเชื้อราในสวนยางพาร่านี่ติเห็นโซเล่พาร่าพี่เมียมฝาสีทองงางกายซื่อๆนี่ติว้ายย่านคักย่านแน่ย่านก็ปอบพ่อพระซักบุบๆรัดปุ่นได้พี่พลอยแม่เชื้อราซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ่มไวใส่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเฮาใส่ไปเรื่อยๆต้นยางสิบ่ส้มนายางสิบ่ตาย1คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวเลยสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถทาได้500ต้นนะครับขนาด 500 ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนั่นล่ะสามารถท่าได้500ตนนะครับประหยัดประหยัดอีพอยแม่นะครับขวดนี้ราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดละ350บาทเท่านั้นเองสามารถท่าได้ตั้ง500ตนนะครับท่าเก็ดมือเทื่อนึงก็ได้หรือว่าท่าวิกละเทื่อนะครับ15มือเทื่อนึงก็ได้นะครับใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีนะครับกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเรื่องของล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่ได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหักเน่าจังซี่ที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางรับรองว่าใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเข้าไปแล้วนี่ติว้ายเชื่อล่าเห็นนี่ยานคักงานแน่ปัญหาที่เว้ามาทั้งหมดนั่นหายแบบเกี้ยงตับนะครับเชื่อล่าเห็นนี่ว่ามันปอบพ่อพายานคักงานแน่สำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวออกไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอโอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้แม่เอ้ยใส่แล้วบ่ผิดหวังใส่แล้วถูกอกถูกใจแห้งยืนยันว่าสิใส่ต่อนะครับผมเอกโซเล่อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมีอย่างอยู่พันต้น400 500ต้นอย่าเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาจักแถวเดียวก่อนก็ได้นะครับเอามาใส่ลองเบิ่งเปิดอกเปิดใจลองทดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้นะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานโซเล่พาราพรีเมียมนะครับโซเล่พาราพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

骂了骂了，说了怕那屁面发洗汤，说了怕那屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับมื้อนี้ลงทุนนางเลยพี่น้องเอ้ยออดซ่อนนำยางหลายเดี๋ยวเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไหนนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อเล่ครับหรือว่าชัยนรงค์เนี่ยแหละครับบ้านปะกอนนี่แหละครับ
0: ครับตำบลไหนคุณพ่อ
1: ตำบลท่าสะอาดครับ
0: อำเภอ
1: เซกาจังหวัดบึงกาฬนี่แหละครับ
0: บ้านปะกอเนาะพ่อบ้านนี่เน
1: า
0: ะ
1: บ้านปะก
0: อคุณพ่อซื้อว่าจังไหนครับ
1: ซื้อว่า
0: พ่อเล่
1: พ่อเล่ครับ
0: ซื้อเหรียญซื้อพ่อเล่ซื้อบุญซื้อคุณพ่อชัยนรงค์เน
1: า
0: ะ
1: ครับแต่ว่าคนอื่นติดตู้ด้วนล่ะครับ
0: เอาตู้ด้วนนี่แหละจังธนา
1: เพราะว่าคนทั้งหลายเขาเชื่อนผมจะมาตู้ด้วน
0: โอ้กันกันว่าตู้ด้วนนี่มีผู้เดียวเลย
1: ครับแขนกุ่นแขนขาดเขาเลื่อนตู้ด้วนนะ
0: โอ้ตู้ด้วน
1: แต่ว่าผมเหมือนยังสู้ชีวิตกีดยางคือเขาครับ
0: โอ้คุณพ่อเล่นี่เนาะ
1: ครับ
0: ถามก่อนคุณพ่อพื้นที่สวนยางของคุณพ่อนี่เฮ็ดหลายปานใดข
1: อกระจิบประมาณ20ไร่ผลไม้ครับสวนยาง
0: เศรษฐีตัวนี้ประมาณ20ไร
1: ่ครับ
0: ประมาณ20ไร่นี่ถามก่อนบาดนี่แต่กี่ผลผลิตการกีดยางของคุณพ่อนี่มันเป็นยังไงเนี่ยบอกให้ฟังกันหน่อย
1: มันกัด
0: มันเป็นยังไง
1: มันเริ่มแรกมันก็ดีอยู่ครับแต่พอเขากีดไปกีดมามันก็เริ่มจะมีปัญหาขึ้นครับ
0: โอ้ที่แรกนี่เริ่มกีดไม่ไหมนี่เปิดนายางแรกๆนี่ก
1: ็ได้ดีครับ
0: ก็ได้ดีอยู่พอใส่มาเรื่อยๆภาคหลังนี่เริ่มกีดไม่เรื่อย
1: ตอน
0: น
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: นำยาง
1: ครับ
0: เริ่มน้อยลง
1: นำยางก็จะออกหัวจุดท้ายทั้งก้างก็บ่จะออก
0: โอ้มันออกกระท่อนกระแท่นกระปิดกระปล่อยออกหน่อย
1: มันก็มีลาดำลาสีชมพูขึ้น
0: โอ้มีลาดำลาสีชมพูมาถามพ่อเล่ก่อนแต่กี้นี่พ่อนำยางมันเริ่มมีปัญหาย้ำห้องกรีดมันมีปัญหาไรกระท่อนกระแทนได้ไปซื้อนำยาเร่งนำยางมาบ่
1: ซื้อครับ
0: ซื้อมา
1: ผู้ใดบอกมายี่ห้อยังพงก็ไปซื้อมาแล้วก็มีอีกเจ้าคนที่กรีดยางกันเขาบอกว่าให้เจ้าเอาสุรุตใส
0: ่
1: ผมก็ซื้อสุรุตมาใส่อีก
0: ซ
1: องละ10บาทว่าให้ใส่ทีเดียวหมด
0: ปานตำบักหุ่งสิยันเจ้าเฮ็ด
1: ยันเอ็ม100ขวดนึงผมก็มาใส่
0: เอาบอกไง
1: ผสมกับยาทาซื้อมันท้องตลาดผมก็ซื้อมาทาเฮ็ด
0: ติ
1: เฮ็ดไปมามันก็เอ้ยมันเป็นอะไรดำล่าสีชมพูก็ขึ้นคือเก่า
0: โอ้แสดงว่าพ่อเล่นี่ผู้ใดว่าอันใดดีก็เอามาใส
1: ่ครับ
0: ผู้ใดแนะนําว่าจังได๋ดีก็เอามาใส่บอกง่ายๆใส่มาสวนสุแนว
1: ครับ
0: เขาว่าหยังดี
1: เอ้ยนี่ผมซื้อมา
0: เอาหัดสุรสใส
1: ่ครับ
0: เขาว่าเอาใส
1: ่ครับว่าให้ใส่สุรสช่องนึงจะใส่หมดผมก็เอาสุรสใส่
0: ย้อนจากไหนได้ผลผลิตได้หลาย
1: เอ้าจะเพิ่มเอ็มร้อยเขาไปอีกเพิ่มเอ็มร้อยเขาไป
0: ปาดแสดงว่าความรู้สึกเขาเนี่ยพอมันกรีดยางได้ปริมาณน้ำยางบ่ดีได้กระปิดกระปล่อยได้นิดนิดหน่อยหน่อยเขาก็อยากเพิ่มได้มันมาความรู้สึกเขาม
1: ันลดลงเรื่อยนะครับ
0: พอมันลดลงเรื่อยอยากเพิ่ม
1: คุณนั่นว่าอันนั้นดีผมก็เอามาใส
0: ่ว่าใส่สุรสอะไรผลผลิตหลายก็เอาเลยไปบอกเขาฟังล่าดำกับล่าสีชมพูยังเหลืออยู่ใส่เอ็มร้อยแล้วใส่อีก
1: ครับเขาว่าให้เอ็มร้อยมันจะออกยศมันสีใหญ่มาเอาซื้อเอ็มร้อยมาใส่ใส่แล้วก
0: ็พ่อปนัน
1: พ่อปนันล่ะใส่ไปใส่มา
0: วันนี้ถามพ่อเล่ก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่เป็นหูมาได้ทางใดก
1: ่อนไม่ฟังวิทยุตัวครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังแล้วเสียเลยบ
1: ่ครับเพิ่นบอกว่ามีผมก็เอามาใส่ร่องเบิ้งครับ
0: เอามาร่องเบิ้งที่แรกเอามาร่องหลายบ
1: ่เอามาร่องขวดนึงครับ
0: ขี้ทีอยู่น้อยเจ้าเนาะร่องขวดเดียว
1: ร่องขวดนึงได้500นี่ล่ะครับ500กว่าต้นนี่ล่ะ
0: โอ้ได้ประมาณ500ต้น
1: ครับ
0: เพราะว่าขวดนึงของโซเลพาร่านี่สิบรรจุอยู่500ซีซี
1: เอาต้องทดลองเบิ้ง
0: สามารถถ้าได้ประมาณ400ถึง500ต้น
1: ครับได้อยู่
0: ครับก็เลยเอาประมาณ500ต้น
1: ครับ
0: ใส่แล้วบาดที่แรกก็เสียมาขวดเดียวนี่ย่านถึกตัวอีกแม่นบ่
1: ก็ลองเบิ่งก่อนครับตัวแรก
0: ลองเบิ่งซะก่อนมา
1: ลองเบิ่งเฮาว่าผู้ใดบอกมาผมสิลองหมด
0: มักลอง
1: ครับ
0: บ่ตู้ร้อนนี่บ่ธรรมดาพี่น้องขนาด M150ก็เอามาใส่
1: ครับใส่คร
0: ับสู้ร้อนเอามาใส่เพราะว่าเป็นคนมักลอง
1: ครับ
0: บาดนี่เอาถามคุณพ่อเลยหรือว่าพอตู้ร้อนนี่พอใส่โซเลพาร่าแล้วเป็นจังไหนบอกให้ฟังกันน่ะ
1: ใส่โซเลพาร่าครับ
0: ก
1: ็พอท่าแล้วก็กรีดลงไป
0: อื
1: ้อพอมืออื่นเซาเฮามาโยนกดเอ้าม
0: ันเป็นยังไง
1: อันดำๆเนี่ยมันหายไปใส่
0: เสื้อล่าดำนี่หายสิ่งแรกที่เห็นมันบ
1: ่ครับมันจะเป็นสีชมพูขึ้นเลยครับย่ามือเศร้ามัน
0: ย่ามือเศร้าเป็นสีชมพูแต่พอมันแก่ตัวเนี่ยเป็นสีดำ
1: มันบ่มีตัวนี่สะดอกอ๋อมัน
0: เริ่มแปลกแล้ว
1: ครับน้ำยางก็สม่ำเสมอดีอยู่ครับ
0: เออน้ำยาง
1: 2มีดมันก็ได้ถ้วยอยู่ครับ
0: ปกติตะกี้นี่พ พ่อเล่นนี่ใส่ของยี่ห้ออื่นตามท้องตลาด
1: ครับ
0: พ่อมันกรีดแล้วมันมีน้ำเลี้ยงหรือว่ามีน้ำเรื่องเหลือง
1: ไหลมันเลี้ยงหลายครับ
0: น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายบ่
1: เฮาคนน้ำปนมันก็ตุ้งลวงตุ้งลวงตุ้งลวงมันน่านแขนครับ
0: โอ้มันน่านแขนเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันไหลออกมาหลายโพด
1: ครับ
0: มันเลยเฮ็ดให้ต้นส้ม
1: ใส่ยาตัวนี้เข้าไปแล้วมันสิกวนลุยๆๆมันก็แข็งเลยครับ
0: โอ้มันข้นกว่าเก่าม
1: าครับน้ำย่างเข้มข้น
0: ใส่โซเลพาร่านี
1: ่ครับ
0: บาดนี้พ่อเล่ทดลองไปแล้วพ่อมาเก็บก้อนยางนี
1: ่
0: น้ำเลี้ยงเหลียบ
1: ่ครับน้ำเลี้ยงก็บ่ค่อยมีต้น
0: บ่ค่อยมี
1: ก้อนยางกันแหนนแกนดีครับ
0: บ่ฟาวแม่นบ่
1: ครับแหนนตัดปัดดี
0: บึ้ง
1: คือมีน้ำหนักนี่นะครับมันเป็นจังได๋ดอกมันแกนตัดปัด
0: ม
1: ู
0: มันคือคิงบ
1: ่ครับ
0: เป่าแล้วนี่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่ครับ
0: เอาบอกชนิดว่าตายไปข้างนึงเลยเน
1: า
0: ะเพ
1: ราะว่าผมทดลองได้ใส่แล้วก็ได้การนะครับผม
0: ได้การ
1: ได้การเลยครับ
0: หามาโดนแล้ว
1: ครับ
0: เฮาก็พ่อติ
1: ว่าแต่พ่อว่าแต่ได้ยินเพิ่นประกาศทั้งวิทยุนี่แหละครับ
0: แม่นบ่คันแม่นพ่อกันโดนก็นี
1: ่ครับ
0: ตู้ร้อนเฮาคือสิเบิดนี่เบิดสินเนาะเจ้ายืนยันว่าสิใส่ต่อแม่นบ่โซ่เลยพะล่ะ
1: ครับใส่ตลอดนะครับเพราะว่าถือ ใจนะครับ
0: ถือคิ้งแล้ว
1: ถือคิ้งแล้วมันได้การเนี่ยนะครับพอมาใส่เฮาแค่ใส่กวดแรกเฮากับหูจักโหลดครับมันดีบ่ดี
0: เว้าดีปานจ้างมาเนาะเจ้าเนาะได้จ้างมาบ่นี
1: ่บ่แล้วครับ
0: เว้าจากใจขนาดนําหาสวนซื้อพี่น้องเอ้ยโทรหากันจนวินสวนสิมาฮอดเอาอยากให้พ่อเล่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราเว้าความประทับอกประทับใจว่าใส่แล้วเป็นจังได๋อยากให้เชิญชวนกับเว้าให้เพิ่นฟังอีกเทื่อนึงครับเชิญครับคุณพ่อ
1: ครับพี่น้องชาวสวนยางทุกคนนะครับเด้อถ้าผู้ใดมีปัญหา
0: ครับผม
1: ก็อยากให้มาใส่ยาโซเลพารานี่ลองเบิ่งครับ
0: ครับผม
1: ถ้าเฮาบ่ลองเฮาก็บ่รู
0: ้ครับ
1: คือผมนี่ผมลองมาแล้วผมว่าเนี่ยโอ้แน่นอนอยู่ครับลาดำลาสีชมพูนี่มันหายไปครับ
0: ครับผม
1: น้ำย่างก็ออกสม่ำเสมอดีครับ
0: อันตั้งอยู่นี่ผมอ่อนซ้อนหลายได้นั่งลงเบิ่งจักมีดเต็มนี่จักมีด
1: 2มีดครับ
0: หึ
1: 2มีดได้กระโปงครับ
0: 2มีดพี่น้องมีกระโปงนึงนี่2มีด
1: 2มีดได้ครับกระโปง
0: กระโปงกิโลพร้อมเนี่ยมันกระโปงน้อยเด้นี
1: ่ถ้าถูกต้นมันละแน่มันก็สิได้มีดเดียวมันก็เต็มแล้ว
0: คันต้นสมบูรณ์แน่นี่มีดเดียวเต็มเลย
1: ต้นใหญ่มันสิมีดเดียวมันก็เต็มแล้ว
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: พารานี่แน่นอนครับพี่น้องถ้าสวนยางนี่ต้องลองครับพาบ่ลองบ่รู้ครับ
0: นี่ล่ะ
1: คือผมเนี่ยครับผมทดลองมาหมดแล้วยาในท้องตลาดนี
0: ่
1: สู้รถผมก็ใส่เอ็มบอยผมก็ใส่ผู้ใดบอกมา
0: อ
1: ัน
0: ใดเขาว่าดีนี่ลองหมดส่วนนี้บ่ได้แม่นบ
1: ่อันนี้ผมบ่ได้ผสมยังถงทดลองของแท้เบิ่งว่ามันสิดีบ
0: ่เบ้เอา
1: ทีแรกผมว่าจะใส่ M100 ผสมเฮ้ยจะเฝ้าทดลองมันก่อน
0: เออนี่ต้องบอกพี่น้องเกษตรกรนำสำหรับโซเลพารานะครับ
1: ทำบ่ได้เอายัง
0: บ่ต้องเอายังผสมเปิดฝาปุ๊บจุ่มเราท่าแล้วดีคือพ่อใหญ่เล่ว่านี่ล่ะ
1: ครับผมว่าแน่นอนเลยล่ะครับ
0: แน่นอนแล้ว
1: ครับ
0: ยืนยันว่าสิใส่ต่อ
1: ใช่ตลอดครับ
0: เอาตายไปข้างนึงหมดเนาะพ่อเล่เนาะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่กับคุณพ่อเล่นะครับบ้านปากอตำบล
1: ท่าสะอาดครับ
0: ตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไปสำนีนะครับหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางด้วยโซเล่พารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเพื่อนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝา

คันสิเว้าไปแล้วการเฮ็ดการเกษตรสิเพิ่งพาเรื่องเล่าของธรรมชาติสิเพิ่งพาแต่เรื่องเล่าของการใส่ปุ๋ยมันก็เป็นไปบ่ได้อีพ่อยแม่เวลาเฮ็ดการเกษตรเฮาก็ต้องใส่ใจดูแลเบิ่งแง่งหลายๆองค์ประกอบเข้ามารวมกันเพราะว่าสิเป็นเรื่องของการเตรียมดินเตรียมเมล็ดพันธุ์เตรียมพันธุ์ต้นกล้าเพื่อสิพ่อปลูกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับเวลาปลูกยางมาแล้วพอต้นยางใหญ่แล้วต้นยางได้อายุพ่อกีดเฮาก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังได๋บ่าวเอกโซเล่พากันคิดได้บาดนี่หลายๆท่านอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้น้ำยางหลายก็พากันหาซื้อสารเล่งหาซื้อน้ำยาท่านายางตามท้องตลาดทั่วไปมาใส่เลยบาดนี่โหมาท่า 2-3 มื้อมาท่าแรกๆนี่ก็ไหลรั่วไหลลวงหมดแล้วไหลดีขนาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาต้นยางส้มน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายเวลาหยอดน้ำกดนี่ข้นว่ามันข้นนุ่มแล้วข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงอยู่เปลือกกระแข็งกีดกระยากนายางกระตาย1ผลตามมานี่โอ้ยขอเสียหลายก็ได้นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันย่านซั่นเด้ย่านต้นยางตายก่อนกำหนดย่านบ่ทันได้ทื่นคลื่นซั่นเด้คิดหลายซั่นตัวบาดนี่มื้อนี้ครับผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับอยากแนะนำอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮานี่ล่ะกับผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มการไหลเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนวะติว้าอีพ่อยแม่เอ้ยใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีนะครับซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเวลากรีดจังสิเปลือกก็นิ่มน้ำยางไหลออกมานี่เวลาหย่อนน้ำกดนี่ข้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยแล้วเด้บ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมานะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเพราะน้ำเลี้ยงมันก็มีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นยางเฮาเจริญเติบโตได้ดีให้น้ำยางหลายให้ผลผลิตหลายผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดหลายไปกว่านั้นครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่โอ้ยเศร้าเร็วตัวอีพ่อยแม่เปลือกหุ่มเร็วนะครับเปลือกยางนี่หุ่มเร็วแผลหายไวซอยป้องกันระยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูป้องกันยับยั้งได้ดีดีนะครับปัญหาเรื่องเชื้อราสิหายไปนะครับคันใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ทำไร่นายางครับบ่ทำไร่นายางบ่เฮ็ดให้นายางตายหนึ่งกีดกันสิกีดง่ายได้บาดนี่ว่ามันกีดกกงิ้วว่ามันกีดกกกล้วยพุ่นแล้วนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับขนาด500ซีซีนะครับขวดนึงบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นบ่บ่ธรรมดานะครับราคาก็บ่แพงครับราคาขวดนี่350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองระยะห่างของการท่านะครับในช่วงแรกๆก็ท่าอาทิตย์ละเทื่อก็ได้นะครับในช่วงแรกๆท่าอาทิตย์ละเทื่อให้ต้นยางเฮาได้ปรับสภาพจักหน่อยนะครับให้ท่ามื้อที่พักนายางให้ท่ามื้อที่พักนายางนะครับคันท่าไปแล้วฝนตกห่ํานะครับสมมุติว่าเฮาท่าไปแล้วบ่ทันได้ถึง3ชั่วโมงฝนตกห่ําเฮาต้องท่าใหม่นะครับเฮาต้องท่าใหม่เพราะฉะนั้นเวลาท่าก็ให้เบิ่งฟ้าเบิ่งฝนนําจักหน่อยนะครับสําหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วสิเป็นจังไหนมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่นะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากสั่งซื้อนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122
ลองเบิ่งครับลองเบิ่งกับผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณเพิ่มการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางให้หลายขึ้นนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับใส่แล้วมันสิเป็นยังไงมันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผม

骂了骂了，说了怕辣屁面发洗汤，说了怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: คร
0: ับ สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101นะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายสมจิตมั่งกลอยู่บ้านน้องแหลงหมู่ที่1ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101
0: ครับผมคุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อสมจิตนามสกุล
1: มาลำโกนครับ
0: มาลำโกนเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: อยู่บ้านหนองแหลงหมู่ใดพ่อ
1: หมู่1ครับ
0: บ้านหนองแหลงหมู่1ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101พี่น้องนะครับคุณพ่อเฮ็ดหยังจักไรครับผม
1: เฮ็ดหยังอยู่8ไร่ครับ
0: เฮ็ดหยังอยู่8ไร่เฮ็ดมาโดนไปพ
1: ่
0: อ
1: เฮ็ดมาได้สิบ่9ปี10ปีแล้วครับ
0: เฮ็ดมา9ปี9ปี10ปี
1: ครับ
0: อ้าว
1: แล้วพอเริ่มกินนะครับ
0: โอ้ยพ่อเริ่มกีด
1: มุ้งมุ้งเริ่มปูบ่ได้เกี่ยวครับเอาที่เริ่มกีด
0: เริ่มกีดมาเก้าปีสิบปีแล้ว
1: ครับ
0: กระบวกเขาไปอีกประมาณ6-7ปี
1: ครับ
0: แสดงว่าเฮ็ดสวนยางมาประมาณ10กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมพันธุ์ถามคุณพ่อก่อนตั้งแต่เริ่มกีดมานี่ผลผลิตเป็นยังไงแน่คุณพ่อ
1: ผลผลิตมากอะขายกะมันกะเป็นน้ำราคาเนาะครับเนาะ
0: ครับผม
1: ลังเทียมมันกะได้แปดไร่นี่มันกะได้ขายสิบห้ามันกะขายได้เท่าละ 8,000 9,000
0: ได้ประมาณ 8,000 9,000 ขึ้นอยู่กับราคาเนาะคุณพ่อเน
1: า
0: ะ
1: อยู่ขึ้นกับราคา
0: ผลผลิตนี่จำได้บ่8 9ไร่ได้เท่าไรจักตันเท่าไรจักกิโล
1: 8 9ไร่นี่ประมาณจัก300กว่ากิโล
0: ประมาณ300กว่าโลเนาะต่อวิต่อ15มื
1: ้อต่อ15มื
0: ้อ15มื้อได้ประมาณ300กว่า
1: ครับ
0: ประมาณ 3-400 โลนี่เนาะพ่อเนาะได้ประมาณนั้นบัดนี้ถามคุณพ่อก่อน
1: ครับ
0: ผลผลิตนี่มันขึ้นลงๆหรือว่ามันได้300กว่าตลอด
1: มันขึ้นลงๆนี่ครับบางที่มันกะยางมันกะไอ้ลังเทียมันกะบ่ออกหลายมั้ยครับ
0: โหลังเทียกะบ่ออกหลาย
1: ครับบางที่มันกะออกหลาย
0: ขนาดฝนนี่ออกหลายแน
1: ่หน้าฝนก็ออกหลายหน้าหนาวแห้งหนาวออกหลาย
0: ธรรมดาหน้าหนาวออกหลายมันเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมชาติ
1: ครับ
0: ถ้าเฉลี่ยแล้วก็สิได้8 9ไร่เฮาได้วิกละประมาณ 3-400 กิโลเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: มานี่ถามคุณพ่อก่อนไปรู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ผมไปซื้อของร้านค้า
0: ครับผม
1: ของร้านค้าก็ไปเห็นผู้คนมาขายอันนี้ล่ะโซเลพาร่านี่ล่ะ
0: ครับผม
1: ผมก็เลยเอามาทดลองเบิ่งเอามาทดลองเบิ่งแล้วก็เอามาทดลองเบิ่งกับมาท่าอีมีด1 2มีดนี่ล่ะครับ2มีด
0: พี่น้องเบิ่ง
1: 2มีดนี
0: ่พ่อใหญ่สมคิดใส่หมวกกันน็อกอีพ่อเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนมันมีขายอยู่ใส่ถ้วยรุ่นนี่เจ้าโอ้ว้าวเฮ็ดมาโดนไปยังสิคือเฮ็ดตอนใส่โซเลพาร่า
1: ผมก็จะเริ่มใส่โซเลพาร่านี่แหละ
0: ก็เลยเริ่มใส
1: ่หมวกกันน็อก
0: ฟังก่อนพี่น้องปกตินั่นใส่ถ้วยทั่วไปเนาะใส่ถ้วยลอกยางทั่วไป
1: ครับ
0: บาดนี้พอมาใส่โซเลพาร่าใส่หมวกกันน็อกถามอีหลีหามตัวเด้อ
1: ครับ
0: กระโปงนี่จักมีดกว่านี่
1: 2เมตรครับ
0: 2เมตรพี่น้องกระโปงนี่พ่อใหญ่สมคิดว่า2เมตรช่วงนี้มันช่วงหน้าแรงขึ้นนาน
1: หน้าแรง
0: หน้าแรงนี่ดิมันบ
1: ่ท่าน
0: หนาว
1: หน้าหนาว2เมตรสิบ่หล่นบ่ครับ
0: ก็สิเริ่มต้นแต่หน้าแรง2เมตรซื้อได้อยู่ไสของอันถ้วยรุ่นนี้พ่อใหญ่สมคิดเจ้าก็โพดโพดเด
1: ้หาสิว่าบ่ได้มันเอาถิ่มเจ้าไปเก็บมาได้หลายโปอยู
0: ่ได้หมวกกันน็อกมาเฮ็ดโปร้องอย่างนี่หลายโปอยู่ท่านพ่อใหญ่สมคิดว่าถามคุณพ่อสมคิดก่อนบ้านนี้คุณพ่อกีดยางนี่ได้นำยางหลายยังสี่เวลาหยอดน้ำขวดมันมีน้ำเลี้ยงบ่พ่อ
1: บ่ครับ
0: น้ำเลี้ยงบ่มี
1: หยอดไปนี่มันสิเหนียวเลย
0: ที่ข้น2 3บาทเหนียวเลย
1: เหนียวเลย
0: เปลือกเป็นยังไงพ่อเปลือก
1: เปลือกก็นิ่ม
0: เปลือกนิ่มกีดง่ายบ่
1: กีดง่าย
0: น้ำยางไหลดีบ่พ่อ
1: สิเปลือกสิบ่แข็งคือเก่าเด้
0: โอ้แต่กี่เปลือกมันแข็งมันบ่พ่อ
1: แข็งเปลือกแข็งจะเสียมันแข็ง
0: อืมพอใส่โซเลพาร่าเป็นยังไงนะก่อนยายสมกิจเปลือกยางเป็นไงบอก
1: ยางมันนิ่มครับ
0: นิ่มแต่กี้มันเคยนิ่ม
1: แต่ก
0: ี้
1: มันแต่ก่อนมันแข็ง
0: มันแข็ง
1: ครับ
0: บัดนี้พอใส่โซเลพาร่าเป็นไง
1: ยางเปียกยางนิ่มกีดง่าย
0: กีดแต่กี้กีดหัวสั่นหัวควอดบ
1: ่ดังโคโค่กว่าแล้วนี่มันบ่ดัง
0: กว่าได้ในกาปุ๊บเดี๋ยวนี่เซาดังโคโค่แล้ว
1: เซาดังแล้ว
0: อยากให้คุณพ่อสมกิจนี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาร่าคือคุณพ่อนี่พอคุณพ่อเริ่มเปิดอกเปิดใจมาใส่แล้วใส่แล้ว
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา 12:00 น.
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโต7ก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิดไว้โซ่นิไว้โซ่นิกระเดอเจ้า
7: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด้อ
8: ไว้โซ่นิสนาขาดพยาธิยกข้างนี
9: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
10: ้าวทำไมล่ะเธอ
9: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
10: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
11: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
12: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M @M150 ค้นหาล้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ถูกไข่ลูกสากรวยคักรวยแน
3: ่อยากรวยไม่ต้องข
4: อเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซ้ำ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสีกรอด
2: ตองไปกับอ้ายบอไอมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต้หนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
6: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: หลวงพ่อก็บอกว่าการปล่อยวางบ่ได้หมายความว่าเฮานี่บ่ฮักหรือว่าบ่ดูแลลูกเด้แต่หมายถึงการเข้าใจความจริงของโลกวัตถุลูกหลานแม้แต่ร่างกายของเฮาครอบครองได้เพียงชั่วคราวบ่มีผู้ใดเอามันไปได้ดอกเฮามีหน้าที่ประคับประคองรักษามันไว้ถ้าโยมอยากสงบบั้นท้ายของชีวิตอีหลีโยมก็ต้องหันกลับมาดูแลกายดูแลใจเจ้าของลดความคาดหวังทำหน้าที่เป็นตาที่ดีเป็นยายที่ดีกับพ่อบอกสอนมันได้เท่าบอกละยัดแต่ว่าอย่าเอาใจไปยึดติดน้ำมันว่าสันตาบุญได้ฟังตอนนั้นครับเกิดดวงตาเห็นธรรมจิตใจนักอึ้งอยู่มาหลายมือเบาสบายกราบลงไปหาพระอาจารย์อิ่มเอิบใจตั้งใจว่าชีวิตที่เหลืออยู่นี่จะซาบซึ้งในพระธรรมปล่อยว่างอย่างแท้จริงนี่ล่ะครับแม่จ๋าพ่อครับคนเฮาความแก่วัดกันที่อายุร่างกายแต่ความสุขของชีวิตวัดกันที่การปล่อยวางได้หลายเท่าใดเนาะแม่เนาะผู้ลังคนบอกว่าโอ้ยสยามใส่เอ้ยว่าสั่นแม่บ่ยอมเฒ่ามันได้ยะนี่ลูกจุตัวเนาะอันกะละมั่งสอดก็ยังหยาหลังข้างหัวก็ยังหยาหัวเข่าค้อนแอวลั่นบ่หยาสิอยู่จังได๋ว่าซั่นขอบคุณหลายๆครับแม่ครับที่ให้บักหลานนํากาแฟที่ถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนคนบ้านเฮาอีหลีนั่นคือกาแฟที่ชื่อว่าหอมคอฟฟี่ไปดูแลพ่อดูแลแม่ราคานี่ผมว่าอีแม่กล้าซื้อเอ้าผู้ใดสิท่าผมว่าอีแม่บ่กล้าซื้อนี่ผมเถียงเลยนะครับลดจาก350บาทเหลือ145บาทมันได้ทั้งความปลอดภัยนะครับนั่นคือหญ้าหวานและก็คิมเทียมที่มีถั่วขาวเป็นตัวนำพ่อกับแม่บ่ต้องกังวลหวานคือเก่ารสชาตินุ่มกลมกล่อมคือเก่าแต่ปลอดภัยกับสุขภาพควบคุมน้ำตาลได้ดีและก็ยังได้ประโยชน์คันปลอดภัยเราบ่ได้ประโยชน์เนี่ยมันถือว่ามันฟังรายการสยามใช่กะเสียทิมต้องเอาประโยชน์ไปนำสิเป็นคอลลาเจนเสริมคอเข่าเส้นเอ็นผิวพรรณในซอใสใบแป้กล้วยให้อีพ่ออีแม่บ้านเฮาพูนนอนบ่ใครหลับนะครับเนาะหลงลืมๆนี่เอานะครับเนาะไฟเบอร์ให้ไทยง่ายสมแขกนะครับหรือว่าจะเป็นแอลคานิทินพุ่งหนาๆขาใหญ่ๆทางมันออกไขมันนะครับอย่ามักพกหลายห่วงยางนั่นน่ะนั่นล่ะครับแม่จ๋า145บาท เสียบอกว่าอีแม่สามารถเดินก้าวขึ้นบันไดได้มั่นใจขึ้นแม่ครับ145บาทเสียบอคันหัวเข่ามันลื่นมันบ่มีเสียงก็สิดีขึ้นเด้145บาทวัดกับรถว่ามื้อเช้านี่เข่าของน้ําคือบีบเข่าปุ้นบุญกะทินี่หลีบ่พิจารณาเอาตีหาปันนาฬิกาปลุกแม่สวัสดีครับสยามไซค์ครับแม่จ๋า
7: จ้าเอากาแฟจ้าน
3: านว่าแล้วตัวเอาจักกล้องเอา10กล้องหรือเพียงละเหือมารอบเนี่ย
7: อยู่ว่ารอบนี้ก็หาแถมให้ได้เพียงจ้า
3: เอ้ยเอาเดี๋ยวสีแถมแม่มักหยังมันมีทั้งกาแฟผู้ชายมันมีทั้งสบู่ทั้งครีมนวดทั้งโกโก้พุ่นตัวแม่
7: เอาซีกล้องแถมยังล่ะ
3: เอออันอีพ่อเป็นไดอีพ่อเวียกบ้านเฮ็ดบ่อีพ่อโอ้อย่าถามใหญ่เม็ดแม่เอาสิเอากาแฟท่านซ้ายไปให้พ่อนึงเอาสบู่ไปอีแม่ฟอกให้มันเนียนๆเอาวะโอเคบ่แบบนี้บ่สบู่ได้ไปแล้ว2ก้อนนั่นเด้
7: เอาสบู่2ก้อนโอ้ก็นี่ล่ะสั่งเพชรที่3น่ะ
3: จําได้อีแม่สมคิดน่ะฝากใส่ไห้มาก็จําได้คนบ้านท่าท่องครับครับแม่กินนี้อยู่ติกินทั้งอีพ่อเลยบอกเลยว่ากินแต่แม่ผู้เดียวครับ
7: กินทั้งสองอ่ะมันกินทั้งสองอ่ะมันเลยหมดไ
3: ว้อ๋อเตี้ยแม่บ่อยากร้องกาแฟทางซ้ายให้อีพ่อจากสองเตี้ยเอาเดี๋ยวบอกคิดพร้อมดอกเอาแถมไปอีเป็น3อย่างล้นเป็นได้แท้ว่ามาบังคับคักแท้อย่างนี้เอาแถมเออให้อัน580คือเก่าละจบเลย
7: บ่ได้กินแล้วพ่นหมดเย็ด
3: เบ้เออมาได้กินละงดงิดอารมณ์บ่แจ่มใสเนาะแม่นบ่แม่เออเข้าใจอยู่ได้เลยจ้ะแม่เดี๋ยวลูกทาแม่ทาเดี๋ยวลูกส่งให้เด้อจ้ะจ้ะ
7: จ
3: ้
7: ะจ้ะ
3: พ่อเอ้ยให้เจ้ากินรสขนาดคนที่เคยกินยี่ห้ออื่นยังต้องเปลี่ยนเลยลางคนเปลี่ยนย้อนว่าเปลี่ยนย้อนว่าอย่างว่าตีย้อนมันประหยัดลงจากเคยกินกองละ350แม่ประหยัดได้เท่าไหร่เอาจังซื้อแม่ซื้อผม4กองเนี่ยนะครับแม่จ่ายแค่580คันแม่ซื้อแต่กี้แม่ซื้อผมแม่ต้องจ่าย 1,000 อ่ะมันประหยัดลงไปตั้ง500อ่ะบ่เอาเฮ็ดจังได๋ของแถมนี่เด้อแม่กาแฟทันไส้ก็แถมให้บ่ไงว่าซื้อกาแฟ4กองอย่างอื่นบ่ต้องเอาเลยนะคือแถมให้เบิดเลยนะสบู่นะครับเนาะพาเซโตพาถุงจังซี่นะให้ไปเลยพ่อครับนับถอยหลังละเด้อเฮาอายุเฮาปานนี้แล้วอย่าไปห่วงแต่เงินแต่ค่ำอย่าไปห่วงแต่ไห้แต่หน้าอย่าไปห่วงแต่รถแต่ล่าหลายเน้นสุขภาพเจ้าของแน่อย่าเอาง่ายเขาว่าปกติคนบ่มากินกาแฟก็ต้องลองกินเบิ่งครับตัวนี้ล่ะมันดีที่สุดแล้วสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มากินกาแฟมันได้ดูแลสุขภาพไปในตัวนะแม่ยิ่งผู้ใดที่กระดูกพุ่นกระดูกเปาะนะครับเนาะหัวเข่าค่อนหัวเข่าเสื่อมผมย่านอย่างเดียวผมบ่ย่านหยังดอกเพราะว่าอายุ40ปีมันสิเล็งเป็นพิเศษเล็งคักๆเล็งเข่าเล็งเข่านะครับล้มซื่อๆกับหัวเข่าหักล้มซื่อๆกับติดเตียงเนาะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องถามเจ้าของว่าเราดูแลมวลกระดูกของตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับเฮาดูแลขอเข้าเจ้าของครั้งสุดท้ายเมื่อใดเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปมั่นใจเจ้าของปานนั้นว่าเจ้าของสินุ่มไปหน้าเด้อแม่เด้อเอากาแฟฮ้อมคอฟฟี่สั่งมื้อนี้4กล่อง580แถมตามนี่ล่ะกาแฟฮ้อมคอฟฟี่สั่งมื้อนี้แม่สั่งมื้อนี้นะครับ9กล่องแถมอีก1กล่องเป็น10สั่งมื้อนี้9กล่องแถมอีก1กล่องเป็น10และถ้าเกิดสั่ง20กล่องเอาไปกล่องละ125บาทเลยก็คือ 2,500 ได้20กล่องของแถม8อย่างนะครับแล้วเกิดอันแม่อยากได้เป็นลั่งไปขายได้ล่ะแม่ครับเป็นลั่งตัวกล่องละ90บาทเด้อคิดเอาลดคำนวณเอาลดลั่งนึงมี48กล่องกับประมาณ 1,400 นะครับคันจะได้ของแถม12อย่างเพราะว่าสิเอาไปขายแถมลูกค้าพร้อมขอซื้อกับเขาลดเขาให้ตื้มแค่400เป็น 4,800 บาทได้ของแถม12อย่างไปเลยแค่ลดลูกว่ามันพอฟังอยู่เด้ราคานี่เนาะเอาสวัสดีครับสยามไซค์ครับครับผม
8: คร
3: ับ พ่ออย่างเอา4กล่องหรือเอา9แถม1เป็น10ครับเอา4กล่องหรือเอา9แถม1เป็น10
8: กล่องสั่งครับพ่อกล่องที่มาก
3: ล่องละ145บาทครับพี่
8: ที่กล่อง
3: ครับ4กล่อง5004กล่อง580อีพ่อตาแล้วซื้อหยังครับไอ้บอกซื้อเลยครับ
9: กล่องละ4กล่องหรือว่าเป็นเอามาจองยังไงครับ
3: จ้าก็คือส่งไปเก็บเงินปลายทางจ้าส่งไปเก็บเงินปลายทางนะ สั่ง4กล่องบอกชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งให้เลยจ้ะมีของแถมสบู่แล้วก็ครีมนวดให้ด้วยจ้ะสบู่เอาไปฟอกภายนอกครีมนวดเอาไปนวดภายในจ้ะจ้า
9: 4กล่องค่ะ
3: 580ครับตกกล่องละ145บาทครับ
9: จ
3: ้ะขอชื่อที่อยู่เลยครับ
9: สี่ตอน
3: จ้ะ
9: กล่องละ110หมู่2
3: จ้าชื่ออะไรคะ
9: สี่ตอนกล่องละ
3: ชื่ออะไรคะ
9: สี่ติกอนกล่องละค่ะ
3: บ้านเลขที
9: ่110หมู่2
3: บ้าน
9: บ้านวังหินหมู่2
3: ตำบลอำเภอจังหวัด
9: ตำบลนาต้ามใต้อำเภอเมืองตรังค่ะ
3: รับทราบครับเดี๋ยวผมส่งให้นะพี่นะรอรับนะครับ
9: ประมาณกี่วัน
3: ก็ส่งวันนี้ไม่เกิน2วันจ้ะถึงเลยนะครับเดี๋ยวส่งออกวันนี้เลยสักครู่นี้แหละรถชุดแรกออกมารับตอนเที่ยงนะคะ
9: ค่ะ
3: ค่ะขอบพระคุณครับพี่น้องทางจังหวัดภาคใต้บางทีสยามชัยก็ต้องฉุดคิดนะว่าเราเนี่ยพูดภาษาอีสานพี่น้องทางภาคใต้ฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าก็เห็นคนนั้นบอกว่าได้ยินแต่คำว่าดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีซื้อมาให้พ่อกินก่อนแต่เอาเลยครับพ่อไม่ต้องห่วงนะครับภาคใต้นี่ผมไปอยู่เกือบ3ปีแล้วนะพ่อผมไปอยู่3จังหวัดชายแดนเลยตอนนั้นนี่รถถังยังวิ่งอยู่เลยเพราะว่าท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์บริษัทเกียรติสุรนนท์โปรโมชั่นเนี่ยเขาประมูลสถานีวิทยุอยู่ทางภาคใต้วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผมไปเป็นโฆษกนะครับก็พูดภาษาภาคกลางนะครับบอกภาษาอีสานนี่บ่ต้องห่วงเพราะว่าแถวนั้นมีทั้งภาษายาวีพร้อม มันก็เลยกลายเป็นจังสั่นกันไปสวัสดีครับแม่สวัสดีครับนุ่มสยามใช่ครับแม่จ๋า
10: ย้ำไปบอกไป
3: อาจกำลังเว้าครับลูกชายแม่กำลังเว้าอยู่ได้เนี่ยครับแม่จ๋าว่าจังได้
10: แม่สิเรียนเกมนั่นไว้ลูก
3: เอาแม่สิเรียนเกมบ่ท่านได้ฮอดเวลาอยู่จังน้อยจะค่อยเรียนได้บ่จะค่อยโทรมาใหม่ได้บ่ครับ
10: อีแม่สิแลซุฟัง
3: สิแลโอ้ยคันสิแลกะแลตอนนี้รถแล้วเนาะสิเรียนยากหยังแลเลยแลปั๊บรับของรางวัลไปเลยปึ้ย
10: จ้าๆ
3: เอาอีแม่สีกมาโดนแล้วสีครับแม่
10: มาซีกับจากป้าฟังมาลูก
3: แหล่แม่มานั่งมาซีกับจากป้าป
10: ั
3: ดปัดโถพอมันธรรมดาตัวเอาโลดดัดว่างสั่นขัดร่องเพียงกับแหล่นี่บ่ให้เขาคิ้วเด้อ
10: เอาเลยนะลูกเนาะ
3: เซิร์นสละล่ะ
10: จ้าเขาถึงจอมกษัตริย์ไทยมาที่นั่งกระจัดป้าตอนจะรับปองทางข้างในป้องไปนางจึงใบเอาได้ใจกระป๋าเปลี่ยนน้อยถึงเกียรติกว้างดวานแก้วแก้วอินตายได้ว่าชาลีแม่กันนาน้องไอบอลหนดังที่ลูกไข่มาตอนเชี่ยมดอนตาไม่เลยลูกเคยหับปากใหม่คอยอ่านโยโซวันแต่สำหรับเมื่อนี้นานก็เลยเงียบเสียงมีดแนวบอกไข่พันพบแต่ตั้งเกินลิ้นพอว่าแม่นบุตรตาหล่อทำทรงหลอกเมียตาเมียเล็บปุ่นเปียมือผมเล็บเมียผมใดๆแม่ก็หมดแล้วแปนเฝ้าว่าปากโกรธในมโนนังโคตรจะเปียตะไรมั่งวางทั้งเสียมทั้งกระเซามาเยอะ

บุ้ยแม่แม่ครับเสียงแม่นี่ว่าแม่นอันเสียงแม่นี่ว่านพระอาจารย์พิมพ์ผ้าตอนเป็นบ่าวซ้ำหน่อยเนาะเสียงใสจิ๊ดเลยว่ะฟังเบิ่งเสียงฮะโอ้ยอ่อนซ้อนหลายนางมัดซีนางมัดซีไปเก็บผลหมากลากไม้แล้วกลับมาบ่พ่อลูกให้เบิกๆจนพระเวสสันดรต้องมาอ่อยเอาซะน่ะคักหลายอืมครับครับแม่เดี๋ยวลูกสิมีของรางวัลให้แม่เด้อกาแฟ1กล่องไปกินเด้อแม่เด้อจ้าจ้าจ้าขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับอืมเอากันผู้ใดเทศแหล่ได้ร้องเพียงใดนี่บ่ต้องเข้าคิวมาโลดมันหายากหานักร้องซื้อมือนี่นะครับส่วนมากแล้วก็อันไปน้ำพ่อไว้พดไปน้ำพ่อเทพพรเบิด นักร้องรุ่นเก่ากันไรก็เลยว่าโอ้เนาะเสียงแม่เล่านี่คิดฮอดพากกระเทยมาอันเทศแหล่บุญหาแม่ผมปีกายนี่นี่สั่งจังโอ้ขอตรวจด้วยพระอาจารย์กับพากกระเทยหลีเนาะอันมอมเจ้พวกเราเนาะอื่นเนาะหลวงเจ้หลวงเจ้เนาะมาล่วงจากธรรมาทมาอันโตจิลานุ่มสยามไซน่ะจ้าพระอาจารย์ไอ้หลวงเจน่ะฟังรายการถูกโอ้ยแต่ว่าเพิ่นไปเทศแหล่เสียงพุ่นนี่เบิ่ยว่ามันบังไฟขึ้นแล้วเบิดมือจ๊ะเอโคสตามอีกอุ้ยบ่ต้องห่วงนี่คือศิลปะพื้นบ้านของเฮาครับแม่สิเป็นล่ำเดินล่ำเพื่อนก็ฟังไปนะครับล่ำลองก็ได้ล่ำยังอีกอ่ะเทศแหล่นั่งมัดซี่นักล่ำผู้ไทยจังซี่นะแม่ครับมื้อนี้ขออนุญาตเอาใจพี่น้องทั้งมุกดาหารสกลนครจักรบาทเนาะแม่เนาะแล้วจะค่อยมาประมูลกันมื้อนี้จบล่ำพญาจบล่ำพญาลงนั่นหมายถึงกาแฟกสิกองละ4กองร้อยกาแฟกสิ4กองร้อย DLC กสิ2กองร้อยจาก500บาท DLC กองนึงเนี่ย290 2กอง500แต่มื้อนี้สิขายแค่101 100เดียว2กล่องกับช่วงประมูลรุ่นกันครับแม่สักครู่เดียวเตรียมเงินไว้เด้อผู้ใดอยากได้กาแฟ4กล่อง100เตรียมเงินไว้เด้อผู้ใดอยากได้ DLC 2กล่อง500ครับแม่จ้าได้กล่องละ100ในช่วงต่อไปครับโอ้มาจวดจัดแต่ว่าเอาเด้อเอาเด้ออะเจ็บเจ็บเจ็บ043 009888เฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่า043 009กด83ตัวจ้ารอเลยจัดรอเลย

0: ติมารีตีติดแม่นว่าลุงเอ้ยข้าพเจ้าซื้อวัดสยามชัยตดใส่ไหเสียงดังวิ่งวินตดใส่ดินปูไปอาดลาดตดใส่กระดาษเป็นตัวหนังสือตดใส่ป่าอีฮือกี่ไฟกินแสบตดใส่แกบเผาทานก็ยังดีตดใส่ลงสีสีเข้ากินได้ตดใส่ไม้เฮ็ดเฮียนเฮ็ดซ่านตดใส่แม่ม่านท้องปุ่งอุงลุงตดใส่มุ่งกันหินกันยงตดใส่ลุงเว้าดีจ้อยๆตดใส่อ้อยขอใหญ่กินหวานตดใส่แม่ข้านหาบตาขึ้นโคกตดใส่บกขึ้นขี้คู่พอดีตดอีหลีมีเสียมีสร้างตดใส่แม่ห้างบ่ให้มีผัวตดใส่ใส่บัวแกงป่ากินแสบตดใส่แอบผู้เฒ่าสูบยาตดใส่หมาเสียงห้องเงียบๆตดใส่เกดงอกงอกแง่แง่ตดใส่แหติดป่าละคอใหญ่ตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันตันอันนี้คือไปเรียนวีซ่าตดมามันก็เลยเป็นจังสั่นอีแม่เคยฟังอันนิทานนั่นอันบักเคนบ่บักเคนลูกใหญ่เอ็นมันบ่ไปเรียนวีซ่าอย่างได้บอกอันนี้แต่ละมื้อแต่ละวันนี่โอ้ยความคิดของมันไปเข้าป่าเข้าดอนไปเรียนวีซ่าขี่แตกกับลื้อสีมาบัดนี้พ่อไปเรียนมาแล้วปั๊บเรียบร้อยบัดนี้ลื้อสีก็บอกว่าวีซ่าอาคมที่อาตมาสอนให้เจ้านั่นมันครบแล้วจงไปใส่ชีวิตอยู่ตามวิถีของประชาชนคนไทยทั่วไปซะว่าซั่นพอมาฮอดบ่ไงว่าคาถานี่เนี่ยที่มันเรียนมานั่นคันผู้ใดเอิ้นมันน่ะสิขี้แตกเบิดน่ะแม่ๆผู้ใดเอิ้นบักเคนนี่ขี้แตกเบิดเลยวันทั่วบัดนี้มันก็ย่างเข้าบ้านมาบ่ล่ะเออแม่ยายอ้อยมาแต่ใส่บ่จำหลานได้อ้าวแม่นๆๆแม่นบักเคนบ่เนี่ยว่าซั่นเพราะแต่ว่าเท่านั้นแหละขี่แตกพวดรถยายอ้อยก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่หยังยายโอ้ยโอ้ยอันแม่สงสัยท้องบ่ใครดีประเดี๋ยวลูกหลานจะค่อยคุยกันเด้อว่าซั่นพอเราบ่ฮู้นะบักเคนก็เข้ามาบ้านนะครับแม่เห็นลูกไส้ดีใจครับโดดกอดโอ้ยเฒ่าบักเคนมาแล้วว่าซั่นเพราะแต่ว่าสํานั่นโอ้ยแม่เอ็นก็ขี่แตกใส่สินครับพอยายเย็นครับพ่อบักเคนกําลังนั่งจักตอกเข้าอยู่อ่านเห็นลูกไส้มาเอ้าบักเคนมาละบอกว่าซั่นขี้แตกจ้าคือกันครับเวลาผ่านไปหลายเดือนครับไทบ้านไทเมืองนี่เอื้อมละอาเห็นบักเคนนี่ต้องย่างหลบก้มหน้าเพราะว่าย่านขี้แตกบ่กล้าเอิ้นบ่กล้าถามสิใส่กันใส่งานก็บ่ได้จริงสินะนะครับเนาะผู้สาวก็บ่กล้าเว้านําผู้ไส้ก็บ่กล้าเข้าใกล้จนสุดท้ายแม่ใหญ่เล่าก็เลยยายเอ็นก็เลยสิเอาไปฝากไว้กับหลวงพ่ออยู่วัดแต่ว่าการไปเที่ยนี่นี่คือบอกยังไงว่าเราก็ต้องมีความเตรียมพร้อมใส่สินไปประมาณ3ตรงเพราะว่าย่านเจ้าของนี่ขี่ใส่ส่งใส่สินเจ้าของเวลาหลวงพ่อถามซื้อถามเสียงเตรียมความพร้อมไว้ครบนะครับพอแต่ไปฮอดปั๊บอ้าวยายเอ็นเจ้าสิเอาลูกมาบวชตีแม่นจักขน้อยมันซื้อจังไดล่ะว่าซั่นเสือเข็นค่ะว่าซั่นพ่อว่าซ้ำนี่หนึ่งได้แม่ว่าซ้ำนี่หนึ่งนี่หยอดเป็ดออกแล้วนะครับทอปูมือนี่ละเย็นจ้อยดากรวดหูจักดีปัญญังวันเถอะเอาลูกมาฝากพาฝากเจ้าเอามาบวชมาเลี้ยนเขียนอ่านเจ้ากระว่องให้มันชัดๆแน่อาตมาจะได้เอื้นซื้อถือซื้อจังไดก็ว่าสั่นมิยาเอ็นก็ว่าเอ้าจังไดก็ตัดสินใจมันคักๆแง่แต้มันใส่คักๆดอกจังๆรถว่าสั่นซื้อเคียนขาขน้อยว่าสันขี่แตกจากเต็มสิ้นแต่กับบ่ปากเพราะว่าใส่มาสามสันแต่ว่าหลวงปู่ใหญ่ที่ละบัดนี่นั่งอยู่เทิงธรรมาสอ๋อรู้แล้วซื้อเคียนวตีว่าสันอุ้ยเนื้อเน้นเนี่ยเนี่ยแม่เนื้อเน้นเลยนะโอ้ยนะครับเนาะน้อยว่าสันไม่ยั้งหลวงพ่อหามหลวงพ่อลงวัดเข้าสวมด้วยว่าสันจบนี่ท่านบักเคียนขี่แตก
1: รู้ไหมข้อเข่าของเรารับน้ำหนักมากกว่า 3-5 เท่าของน้ำหนักตัวทุกครั้งที่เดินในข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนทำหน้าที่เหมือนเบาะช่วยลดแรงกระแทกและช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาคือกระดูกอ่อนสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามอายุและการใช้งานโดยเฉพาะคนที่นั่งนานน้ำหนักตัวเยอะหรือใช้งานซ้ำๆสัญญาณที่หลายคนเริ่มสังเกตได้เข่าลั่นลุกแล้วฝืดเดินนานแล้วรู้สึกตึงนี่อาจเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มหันมาดูแลตัวเองในทางวิทยาศาสตร์กระดูกอ่อนมีคอลลาเจนไทป์2เป็นโครงสร้างสำคัญของข้อต่อ เมื่อส่วนนี้เปลี่ยนไปการเคลื่อนไหวอาจไม่ลื่นเหมือนเดิม
2: กาแฟหอมคอฟฟี่คอลลาเจนถูกพัฒนาให้เป็นกาแฟที่รวมพลังของการกระตุ้นความสดชื่นและเป็นประโยชน์ต่อข้อเข่าสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
0: มาแล้วครับบัดนี้ได้เวลาหน้าที่ท่องหน้าที่ถูกประมุ่นกับลูกเสียนหันษาสั่งกาแฟเริ่มต้นสุกุล่าเชิญแม่ป้ามาเอาเด้อบ่ต้องรอสี่กองเริ่มต้นที่100บาทขอประกาศให้ทราบทุกทั่วหน้า DLC กินดีหลายย่ำปวดขากะเอิ้นหา2กอง100คือกันเด้อ043-009กด83ตัวจ้ะแม่043-009-888ผู้ลังคนบอกว่าสยามไส้อันให้พ่อถามเนี่ยทออันแม่บ่กินกาแฟพ่อบ่กินกาแฟนี่อันกินอย่างก็โกโก้ว่าตีว่าสั่นโกโก้เชอร์ลิตครับแม่โกโก้เชอร์ลิตเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติเอาสิขันอีแม่มักครีมเทียมทั่วขาวน้ำตาลบ่มีคือกันแล้วก็ได้ประโยชน์คือกันกับกาแฟแต่หมอสำหรับคนบ่กินกาแฟสั่งโกโก้บอกกับโอเปอเรเตอร์เขาเลยว่าขอสั่งโกโก้หน่อย10ซอง145บาท20ซอง290คือกันครับแม่ของแถมก็ได้คือกันหวัดดีครับสยามไส้กำลังเว้าครับผมสยามไส้กำลังเว้าครับผมเชิญครับเชิญครับ
3: อันนาที่อะไรก่อนเงี้ยก่อน
0: อันเล่นประมูลราคาครับอันประมูลราคาครับแม่นี่พ่อหรืออีแม่เนาะนี่เนาะโทรมาหาลูกนี่เนาะ
3: พ่อ
0: ครับพ่อครับคือจังซี่ลูกว่าสิถามพ่อว่าประมูลเนี่ยคือลูกไห่เนี่ยเริ่มต้นเท่าละ100ขึ้นเท่าละ100นะครับแข่งขันกันแม่พ่อจังสมมติว่ากาแฟก็แค่กาแฟพ่ออยากได้กาแฟหรืออยากได้ DLC เอาบอกลูกชายก่อนเอาง่ายๆก่อน
3: ได้กาแฟแล้ว
0: พ่อครับพ่อบรรลุแม่นบ่เนี่ยเป็นพ่อบรรลุบ
3: ่เออพ่อบรรลุ
0: โอ้ยหูจักแล้วอยู่หนองไงโพท้องลอยเอ็ดพ่อบรรลุให้มาเลยพ่อสิให้เท่าใดให้มาเลยเอาแบบแค่นี้ว่าเจ้าของพ่อใจซื้อพ่อใจขายแล้วไปว่าโลดนะเออลูกบ่ได้ว่าเด้ฮะ
3: กล้องแจ็คกล้อง
0: 4กล้องครับพ่อ4กล้องน้ำของแถม2อย่างพร้อม
3: โอ้ที่กล้อง
0: แม่นละ
3: โอ้ที่กล้องให้ร้อยหนึ่งได้บ่นี
0: ่ได้คือกันแต่ว่าคันมีคนให้สองร้อยอีพ่อบรรลุกับซีแพ้เขา
3: เออแพ้จะ
0: บ่เป็นยัง
3: เ
0: ออคือบ่เอาสองร้อยคำไปลดกันไปลด
3: เอาสองร้อย
0: เออเออเนี่ยลูกซีไข่คำเนี่ยน้ำแต่ว่าคันสู่คันมีคนมาสามร้อยก็สร้างหัวเขาคันเขาใจกว่าเขางดหนาเขาแก่ไม่เนาะพ่อเนาะครับ
3: ครับ
0: โชคดีค่อยทุ่

0: เขาปลูกกันให้กินปุ๊บให้มันได้ประโยชน์ปั๊บโลดนะครับคันมันเศร้าปวดก็หยุดกินย่างปวดก็กินอีกหรือผู้ลังคนรู้สึกว่าน้ำตาลเจ้าของสูงไขมันในเลือดเพิ่มก็กินไปเรื่อยๆเศร้าเม็ดแรงเม็ดได้สำหรับ DLC ดีต่อผู้ป่วยเบาหวานพร้อมไขมันในเลือดนำ อะโลอะโลสยามไซมาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ
1: ว้าว
0: ผู้ใดซีว้าวกับว้าวถ้าฟังพอแห้งแล้วล่ะครับเสริญครับ
1: สื่ออันกาแฟนะ
0: แม่เอาแบบ4กล่องหรือเอาแบบ10กล่อง
1: เอา2กล่อง
0: 2กล่อง290แม่จ๋า
1: 4กล่องเอา4กล่อง
0: 4กล่อง580ครับแม่ครับ
1: เอาบ่4 กล่อง
0: ครับอันส่งไปหม่องใดเนาะบอกซื้อที่อยู่ลูกซ้ายนะครับแม่
1: เดี๋ยว
0: ตั้งหลักคักจะนอกไปเอาทะเบียนบ้านพื้นที่มาเบิ่งอย่างในภาษาบอกซื้อลูกซื้อกระไดที่ได้เปะที่ได้แม่ซื้อยัง
1: แม่ซื้อนาง
0: แม่นางอยู่ใส่ครับแม่ครับ
1: อันอยู่บ้านบัว
0: บ้านบัวตำบล
1: ตำบลยัง
0: เออบ้าน
1: ตำบลเรา
0: อำเภอ
1: ทุ่งหัวละอันนั้นทุ่งหัวเอาบอกเอาอัน
0: ครับ
1: ทุ่งเขาหลวง
0: ซิมาทุ่งหัวเขาจังเลยอย่าทุ่งเขาหลวงเอ้ยอีแม่โอ้ยอย่าเอาคนไปโพดเด้ซุ่มจำบ้านเจ้าของบ่ได้เนี่ยก็สิมวนแต่ว่าทุ่งเขาหลวงอำเภออย่างแม่อำเภออย่าง
1: ร้อยเอ็ด
0: จำไว้ว่าจะของอยู่ทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ดบักคานลูกหลานเขาไปลืมไว้อันคำตะก้าพระธาตุพระนมมันสิได้จำทางถือตำรวจสิได้มาส่งถือได้ยินว่า
1: ได้ยินอยู่
0: อ้าวล้อลับเดี๋ยวแถมน้ำมันนวดกับสบู่ให้พร้อมด้วยแม่นางเด้อ
1: เ
0: ออจ้าเอาโอ้อีพ่อขันพ่อเลขาพ่อเฒ่าแล้วเด้อบ่เป็นตาคิดต่อหรอกแต่ก็เลี้ยงไปรวดมันอยู่น้ำกันมากจนได้ไผได้เคยแล้วนะอย่าถิ่มกันเด้อเรียกขากันหลงลืม043-00-9888ตอนนี้พ่อใหญ่บรรลุนะครับไม่รู้ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่าอยู่ที่กาแฟกล่องละนะครับ2อัน4กล่อง200 4กล่อง200ครับตอนนี้ตาบรรลุเด้อเอา1นับแล้วเด้อบัดนี้นับแล้วเด้อบ่ได้ฟังเสียงผู้ใดเด้อ2ตาบรรลุนะครับ3โอ้ตาบรรลุเจ้าเจิดของแท้ละตาบรรลุเอ้ยเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับสวัสดีครับฮัลโหล
2: ติดแล้ว
0: ฮะ
2: ครับ
0: ไอ้เอายังครับไอ้บอก
2: ครับ4กล่อง100ไม่ใ
0: ช่ครับใช่กาแฟ4กล่อง100ครับครับพี่ครับครับ
2: ผมมา300ครับ
0: อะไรนะ
2: ผมมา300
0: ให้300แข่งกับพ่อบรรลุนะตอนนี้คุณพ่อมาที่300นะครับโอเคอู้ตายตู้บรรลุบ่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วบัดนี้คุณพ่อชื่ออะไรครับเคยสั่งไหมครับผม
2: คนนี้ชวดครับ
0: อ๋อครับบ้านเลขที่ครับผมอ๋อผมมีข้อมูลพ่ออยู่ครับคุณพ่อสมควรซอยประชาอุทิศ3ตำบลท่าเชิงชุมถูกต้องไหมครับ
2: คร
0: ับ รับทราบครับพ่อ304กล่อง300จะเป็นข้อของพ่อสมควรหรือไม่รอสักครู่นะครับพ่อครับรอสักครู่นะอัดสยามไส้นับรอดอย่าไปเลยกูมาสร้างคนแต่เฮือนับเร็วๆเพียงอันนึงแน่ๆไม่เลยบอกมันบ่ทันยังว่าสวัสดีครับ
2: ตำบลท่าเช
0: ิ
2: งช
0: ุ
2: มถูกต้องไหมคร
0: ับอะโลสยามไส้มาแล้วพ่อมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อครับผมครับ
2: พ่อ
0: เว้าแม่เว้าแม่ปิดวิทยุไว้ริ้วมันสิบทันมูได้เนี่ยเจ้าอย่าไปฟังวิทยุแห้งแหบพ่อเอ้ยลูกไส้บอกคือบอกฟังเนาะพ่อไปปิดวิทยุเออนั่นน่ะหนึ่งพ่อแล้วแต่ได้จอสิฟังวิทยุกับสร้างผมที่ถ่ายเจ้าอยู่นี่ละมันต้องได้คุยกันจากมือแล้วว่าบ่เกินสงกรานต์แล้วหรอกพ่อ พ่ออย่าไปเปิดวิทยุงั้นเดี๋ยวมันเสียโอกาสเนี่ยเสียโอกาส

0: าดล่างคนนี่จังดีเอลซี่เนี่ยเรียงบ่ทันได้มาไปนับอ่ะหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าแม่จ้าหวัดดีจ้าจ้าแม่เอาหยังเอาหยังเอาหยังน้ําเขาเอาหยังน้ําเขาเร็วๆๆๆ
1: เด
0: ี๋
1: ยวแม่สิประมูลน่ะนานๆอัดกาแฟ
0: แม่ครับมันมา300แล้วเด้ครับแม่มันมา300แล้วเด้เขาสิสู่บ่ต่อไปขึ้น400ได้แม่
1: เออนั่นแหละแม่สิประมูล400
0: เอาหรือสิเอา500ประหยัดได้80บาทหรือสิเอา400เนาะแม่เนา
1: ะ
0: โอเคครับแม่จ้ะแม่แม่แอดอยู่สกลเนาะแม่เนาะครับแม่แม่แม่แอดครับแม่แอดกิน
1: โอ้ยมึงอย่า
0: แม่แม่แอดกิน
1: สมคิดเด
0: ้อโอ้ยจำได้จำแม่แอดได้อยู่ครับแม่แอดสมคิดครับแม่จำได้อยู
1: ่
0: จ้าจ้า
1: แม่สมคิดอยู่อันกุดบากมีเด๋
0: จำได้ยุกุดบากจ้ายุกุดแฮดกุดแฮดกุดแฮดกุดบากจ้าแม่จ้าก
1: ุดแฮดกุดบากแหละแม่อย่ามั่วได้สยามไ
0: ส้ว่ายเกิดไปร่วงเชียงใหม่ละอันสวบร่วมฐานลูกไส้บ่เป็นเก้าเด้คือสร้างไปว่าวันที่15เบิดแล้วที่แม่แอดเบิดแล้วบ่แม่สมคิด
1: ยัง
0: โอ้ยจะแม่นโลภคักเนาะเสี่ยวเสี่ยวไปเสี่ยวไปใส่มาเอามาหอบเอาหอบเอาแท้ยันน่ะแม่สมคิดแม่
1: โอ้ยกลับมาหลุดตัว
0: คนดวงดีเนาะแม่เนาะ
1: จะมีคนมาเอาน้ำแม่ไปกินอยู
0: ่โอ้มันแจกพี่แจกน้องไปพร้อมโอ้ยสมสมเป็นแม่บ้านประทัดเมืองอีดีแม่ก็ได้เออแจกไปรวดครับยืนยันขัดดั้นจีซุ้มข้าเจ้าปวดขาปวดแข้งเพื่อจะได้ย่องแม่ย่องยายจ้
1: า
0: ขอบคุณครับแม่เอาแม่สมคิดมาสีพ่อครับDLC ยังอยู่ที่101อยู่เด้อ2กล่องอ่ะ DLC ยังอยู่ที่2กล่อง100อยู่เด้อกาแฟอย่าไปสูดย่าสมคิดเราทอผมว่ามันใกล้ราคา580เราอย่าไปสูดเสียเวลาเฮ้ยสวัสดีครับผมสยามไส้ครับฮัลโหลฮัลโหลแม่
1: สยามไส้ป
0: ่ะครับผมว่างได้แม่ว่างได
1: ้ก็ปัญญากันย่ำขอกาแฟเน
0: ี่ยเอากาแฟเอาเท่าใดเอาเท่าใด
1: ย่ำขอกาแฟ
0: ล้ำขอกาแฟโอเคโอเคเอาคะแนนสั้นคะแนนสั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดเบรกการแจกซะก่อนอีแม่ถือสายถ่านลูกแป๊บเดียวถือสายถ่านลูกแป๊บเดียวคุณพ่อคุณแม่ครับบอลล่ำมาอีกคณะนึงแล้วครับผมสิขออนุญาตปิดเบรกกาแฟ4กล่องอยู่ที่400บาทเป็นของแม่สมคิดปิดการประมูลส่วน DLC บ่มีคนใดแต่ตอนนี้หมอล่ำคณะใหญ่ครับคู่แข่งใจเกินร้อยมายืนท่าแล้วนางเอกผู้นี้ล่ะครับแม่จ๋าเป็นนางเอกเจ้าของบทบาทปัตตาจาร่าในอดีตเพิ่นสิมาล่ำแลกกาแฟกวางละบาทอาเซินซาลาลาจวดอ้าว
1: ล่ำเลยบ่ค่ะ
0: เซินเลยจ้ะแม่
1: เลี้ยงหรือรู้คนเลี้ยงเนี่ยสิเพ่งหุ่นเขาจากแม่ก็หิวอยากเขาเขาขังไว้ขวบดีช่วงบ่ายบ้านเพิ่งเจียงท่านบอกประตูไขแม่เรียนมาเร็ววันนี่ก็ตาเสียมมาพร้อมวันจอนแดงหน่อยมาเล่นบุญบุญนี้ตัวเขามาหอดสักเดียวบริเวณเดียวลูกเจ้าของสร้างเพียงลูกเขาไปนอนหาพ่อแม่เดียวคิดแล้วลูกโตข้าได้จังมาไม่เห็นนาแม่มาคอยมาทามาเยี่ยมเพื่อกระตาเบิ้นคอยลูกเอ็นจนอีนิดอ่อนคุณแม่ยำข้าวหมูคุณแม่จุกเก่าปอนเพี้ยนเจ้าจังไงมาหวานเจ้าไปใส่นอลาหรือเธอรู้สาลาว่าแม่น้ำหาจนลาเมื่อให้หูคุณมือหมิ่นบ่จีดินตั้งแต่ข้าวแม่ก้มเลี้ยงแพงเจ้าดังหน่วยตาบาดจะเหมือนแม่แล้วบุญคุณไปเปลี่ยนอื่นแม่มาว่าแต่กลางคืนหอบมึงเจ้าบ่เห็นเจ้าแม่อ่อนใจข้ามที่แม่สังไหวลูกแม่ต้องยืมไว้เห็นว่าจิตเห็นบุญคุณเพิ่นพ่อถนอมเลี้ยงพอได้เที่ยงพอดีประเพณีทีละเทียแค่เต่าปุ่มเที่ยงเล็กหน่อยแม่ค่อยลาอยู่ยังคืนท่านแดงหัวจังสีข้าวแม่บ่ทันตายที่ขายกินในมัน สวนบัวเนี่ยท่านบอกว่าคุ้ยติดไก่คือเสี่ยวท่านให้เป็นสูงสังก็นั่งที่ใดบุญโตบ่ได้เกิดตำต่อยคอยทาตุ้งบุญเสียไม่หมดลงบุญเข้าจากขอประดับดินสู่ว่ากินทานน้ำจนมันดาดหิวล้น

0: ทรงหุ่นแม่ล
1: ู
0: กแม่
1: ยกมา
0: ค
1: ่ะโอ้ยอ่อนซ้อนไหลแม่จ้าขอบพระคุณเด้อมาร่วมสนุกกับลูกจ้าเอาเดี๋ยวลูกสิโทรไปหาถามที่อยู่หลังไม่เวลาก็หมดลงแล้วสยามชัยแก้วจากมิลักนักเพลงขอบคุณพี่น้องที่เป็นกันเองมาร่วมบรรเลงกับรายการของชายคันบ่ตายคงสิกลับมาอีกขอเชิญท่านหลีกทางให้หมอลำรถหมอลำคาขี่ต้มอยู่งามคำช่วยมาแก่หมอลำช่วยกันวันนี้ผมไปเด้อแม่เด้อคิดฮอดคิดถึงพ่อคิดถึงแม่มื้ออื่นมวนกันต่อเนาะเฮาเนาะขอบคุณครับ
2: อาหังอันรักรัตนสินอินตาทายาทขอกราบท่านขอนมัสการท่านมหานปัจเจ้าญาผู้เฒ่าเจ้านิ่มนิ่มให้ได้เห็นในพ่อตั้งแต่พ่ออินตาสอนตั้งบทก่อนในจังหวะว่าที่สารลำคือก่อยังยืนยัดไว้จังหวะลำวาดคอนแก่นพวกพี่น้องเป็นๆทั้งบ้านไกลและบ้าน

0: พารีชีวิตเขาผานกเข้าสุขเขาลมสัก
1: คุณค่า
0: เขาเพชรบูรณ์เขาด้านไส้โอ้ยกะสิเถาเลื่อยซื่อๆกับพ่อละสยามใช่จะไปเถาผู้เลือดเถาว่างสะพุ่งเถาะบักงอมันหั่งหลายน้ำตาลหลายได้ขันแถวนั้นพี่แม่ก็ต้องดูแลเจ้าของได้แม่เด้อเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ผมไปอำเภอทาลีสิบ่อสู่ฟังแม่ได้มีโอกาสขึ้นไปถึงยอดภูอุทยานแห่งชาติบรรยากาศดีดีหมอกกระหลายครับแม่จ๋าและถือว่าเป็นชนบทที่มีความสงบเรียบง่ายบ่วุ่นวายนะครับจนผู้ไล่อ้ายขโมยนี่คือสิบ่หลายขึ้นในยุคปี 2531-32 มียุคช่วง
1: ใจใจ
0: อันบ้านล่มเก้าดอกเนาะแม่เนาะอันนั้นเขาเรียกว่ายังวุ่นวายเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์หรือว่าการพื้นที่ทับซ้อนอย่างต่างๆอยู่ว่าสันทอไปแต่ว่าผู้ที่ต้องระวังหนักกว่าหันว่ามันอย่างได้แม่อีพออีเมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสารคามบ้านไผ่พ่อใหญ่เมย์ใหญ่อยู่อำเภอชุมแพลุงป่าที่อยู่สกลนครนครพนมมูนี่ครับแม่ซึ่งถือว่าต้องระมัดระวังถ้าหากวันหนึ่งมีเสียง
1: หัวใจนั้นต้อง
0: สายแปลกโทรเข้าหาให้เฝ้าระวังนะแม่นะ
1: อ
0: ย่าไปฟังคำขู่ให้ใจสลาย
1: ว่าเขา
0: บางคนเขาแอบอ้างรัฐอ้างตำรวจตรวจวุ่นวายหวังทำลายเงินออมที่หลอมมาน้ำพักน้ำแรงสร้างมาทั้งชีวิตอย่าให้มิจฉาชีพโกงต่อหน้าตั้งสติคิดทบทวนท่วนตำราก่อนโอนค่ามิจำนนคนลวงใจแม่นบ่แม
1: ่โอ้ย
0: โดยเฉพาะแก่งข้อเซ็นเตอร์ซื้อมือนี่ทวีความรุนแรงอย่างมากที่แม่ในพื้นที่ชนบทมันกับว่าได้สนใจอะไรความป่านี่ผู้เฒ่าผู้แก่มันกับว่าได้สนใจโดยสังคมไทยมันเป็นสังคมที่เขาเอิ้นว่ามีความจริงใจมีน้ำใจต่อกันมันก็หากินบนใจอันงดงามของพ่อของแม่นี่แหละครับ
1: เขามา
0: เนาะเขาขับน้ำตาของผู้บริสุทธิ์มากระชากเงินในกระเป๋าที่คุณพ่อคุณแม่เก็บมากก้อนสุดท้ายของชีวิต
1: อสม
0: จากหยาดเงินแรงงานสิจากการเฮ็ดไร่ทำนาทำสวนหวังไว้เป็นเงินเบี้ยยังชีพสะสมตั้งแต่ตายังมีชีวิตอยู่ผมกับวิ่งว่อนตอบย้ำให้กับพี่น้องสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่เป็นก๊อป้องกันได้ดีหนึ่งคือสามไม่ครับแม่สามไม่คือหนึ่งบ่เสียคนแปลกหน้าโทษเขามาหรือผลประโยชน์อีกอย่างที่มันจะได้หลายขึ้นกว่าปกติ2บ่ตนกแต่ต้องตนักตั้งสติให้มันคง
1: เชิญออก
0: และก็3ครับอย่าเงินที่เฮามีอยู่ในกระเป๋าเฮาอย่าโอนนะครับเด็ดขาดบ่ว่ากรณีใดๆนะครับให้ปรึกษาลูกหลานกำนันผู้ใหญ่บ้านสอบถามธนาคารซะก่อนด้วยเจ้าของเองไปโหลดจะค่อยมั่นใจเด้อแม่เด้อ
1: เศร้าเบา
0: เอ้าอันนี้ก็ถือว่าผมก็ฝากเป็นก่อนเตือนใจเพื่อให้ทุกท่านได้ระลึกเตือนสติทั้งตาทั้งยายคนในครอบครัวนั่นแหละแม่จ๋าความหวังดีๆความสุขสบายๆจากลูกไส้อีพอย่อขึ้นสุดศอกบอกเบอร์ไว้ก่อนเนาะแม่เนาะ043009กด83โต043009888สั่งกาแฟหอมคอฟฟี่กาแฟดีที่มีประโยชน์ทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยหาสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยหาสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยหาสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอด M150 ค้นหาลานฮับแรกฝาไก่บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ยเ
3: ด้ออยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
5: แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียงกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
1: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทองสีกรอด
2: ตองไปกับไอบอลยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
4: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
5: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับวันนี้เรากลับมาดูแลกันเช่นเคยเวลาเดิมนะครับ 13:00 น.โดยประมาณครับเรื่อยไปจนถึง 14:00 น.ที่นี่ 98.25 นาทีผมเฉลิมรัตนารักษ์ครับกลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวอยู่ให้การสนับสนุนกับเราที่นี่เช่นเคยครับคุณฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงลูกทุ่งสามารถพูดคุยกับเราหลังไมค์ได้นะครับ08857194220885719422เริ่มต้นไปเช่นเคยครับตุ้มโฮมอุดรออนซอนพืชสวนโลกงานจากพี่ไม้พี่ลมพรครับ1พฤศจิกายนนี้นะครับเราจะมาสร้างความภาคภูมิใจไปพร้อมๆกันกับงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีของเรานะครับก็อย่าลืมมาเที่ยวงานมาเที่ยวชมกันด้วยกันแล้วกันนะครับช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ครับคุณฟังที่อยากจะฟังเพลงไหนย้ำหมายเลขโทรศัพท์ครับ0885719422ไปฟังงานจากสายันสัญญาครับนางฟ้ายังอายแล้วก็ยอดรักสลักใจกับเพลงทหารเรือมาแล้วครับ

คุณผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับอยู่ดูแลกับเราทุกวันนะฮะจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลย 13:00 น.จนถึง 14:00 น.ที่นี้ครับมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันไปฟังงานจากเอิญสุรติการครับซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะแล้วก็งานจากก้องห้วยไร่กับเพลงบ่ออิน2เพลงครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

ชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 ครับได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างคุณผู้ฟังที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ราคาเป็นกันเองไม่ผิดหวังครับตรงมาได้เลยครบครันกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝายิบซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกรวมไปถึงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ครับขอคำแนะนำคำปรึกษาได้เลยร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูเบต้าบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์หลังรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างสนับสนุนอยู่กับเราที่นี้ครับมีงานจากบอมธนัชชัยมาเปิดให้ได้ฟังกันกับเพลงนี้ให้ตายแทนบอไปฟังกันครับ

และนั่นก็คืองานจากเจเน็ตเขียวนะครับปลาย่างข้างแมวนะฮะก็ดูแลกันในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 ครับ 0885719422 อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมพูดคุยกับเราหลังไมค์ได้เลยครับส่วนใครที่อยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านครบครันกันแน่นอนที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายในราคาที่เป็นกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝายิบซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกรวมไปถึงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านตั้งอยู่ถนนบันดุงหนองเม็กทางออกบันดุงเลยคูปตาบันดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์หลังรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านนึกถึงเราครับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างนะฟังเพลงลูกทุ่งด้วยกันที่นี่ครับฟังงานจากเน็กนฤพลเพลงนี้อ้ายบ่ควรถึกฮักครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

จ้านายชื่อกำเก่านะฮะจบไปงานจากไม้พิรมพรแล้วก็มุนแคนแก่นคูนครับเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งท้ายชั่วโมงแบบนี้คุณผู้ฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเราด้วยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับขอบคุณไปถึงร้านบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผมจะเลือกเพลงส่งท้ายกันมีงานจากใบเฟิร์นฟ้าหลังฝนแล้วก็น้ำแข็งทิพวรรณกับเพลงคำสาปพระไม้สองเพลงส่งท้ายกันหมดเพลงหมดเวลาส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลต่อผมเฉลิมรัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้โซนิไว้โซนิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิเด้อ
5: ไว้โซนิธนาคารพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
7: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
8: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
10: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
11: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝา M มีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เอาเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
8: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าเดี่ยวเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: บ้านผาแดงนอกไอกับน้ำเสียงที่น่าหลงไหลพ่อกันเลยกับสาวสกลคนโก
10: ้และขอเสียงปรบมือต้อนรับดีเจผู้ประพรมความสูงขาวเหย้าใหญ่หนาไปทั้งใดค้นสะอ่อนผู้สาวเห็นติ๊บอ่อนตอนหนุ่มสาเมืองหนองหานหนุ่มปากหวานเสียงสำอ่อย

0: ละเด้อมาละเด้อขึ้นมาละเด้อมาละเด้อขึ้นมาแล้วเด้อตอนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ช่วงของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพสาวสกลนั่งเว้านั่งจากกับคุณพ่อคุณแม่ห้าวกะขามมาใหม่ๆสดๆฮ้อนๆเสียงกะแหบกะแหงจักหน่อยเด้อเกือบเอาเจ้าของขามมาไทยบ่ได้ค่ะคุณบอกคุณแม่มือขึ้นนี่โอ้ยจะแม่นมวนคัก ทักทายคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางฝั่งไทยฝั่งสปป.ลาวอยู่ทางสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฝั่งคง FM 103.0 ออกอากาศอยู่บ้านพันเผ่าอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเป็นแม่คายออกอากาศลิงสัญญาณสดๆไปหาพี่หาน้องบอกว่าจะเป็นพี่น้องทางสถานีวิทยุนำพึงเรดิโอ FM 101.0 อยู่ทางอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครและการลิงรายการสดๆไปที่สถานีวิทยุทองทินได้บันดุง FM 98.25 อยู่ทางอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีก่อนสิไปหน้ามาหลังก่อนอื่นสาวสกลต้องขอกราบขอบพระคุณสำหรับงานดีๆที่เพิ่งจัดเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้นะคะสำหรับงานประชุมปุ๊กพลังสร้างความสำเร็จฉลองยอดขายครบ 10,000 ฮอที่สปป.ลาวจบงานกับพานพ้นไปด้วยดีแล้วต้องขอขอบบุญขอบคุณสำหรับนายห่างคงเดชปัญญาท่องดีเจบ่าวซึ่งร้อยเจ้าของสินค้าเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ขอบคุณเจ้าของโรงงานบอดจ๋าเจ้าของโรงงานนิวทิเลผู้ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานขอบคุณสำหรับวิทยากรมืออาชีพอาจารย์กรการันตีขอบคุณสำหรับทีมงานทุกท่านบอกว่าจะเป็นผู้นำที่มาจากจังหวัดกระบี่ขอบคุณสำหรับพี่ดีเจยอดชายคุณจุบขอบคุณสำหรับน้องบูมเจแดงขอบคุณสำหรับหนุ่มหน้าแว่งพอหนุ่มสังคมอารมณ์ดีขอบคุณสำหรับย่ายจืน .comผู้เพิ่นไปร่วมการร่วมงานในครั้งนี้ค่ะคุณบอกคุณแม่กะจังว่าไปเริ่มงานไปเตรียมงานกะโกดแต่วันที่9เฮ็ดกันเตรียมสถานที่ถ้าต้อนรับคุณบอกคุณแม่มีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆแต่กะผ่านมาได้พอวันที่10กะได้พ่อหน้าพ่อตาแฟนคลับ FC หลายๆท่านที่สั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์โปรโมชั่นได้พ่อนาพ่อตาบอกว่าจะเป็นแม่ตู้นางแม่ตู้ชมพู่ตู้แม่แสงแม่ต๋อมเอ้ยอูเจสมคิดพร้อมกับทีมงานหรือว่าจะเป็นฮั่นนกน้อยมินิมาร์ทที่สาวสกลจำได้ที่สาวสกลจำได้เด้อหันสาวสกลจำบ่ได้ขอโทษขออภัยเพราะว่าหยังว่าตีโอ้ยคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมการร่วมงานสาวสกลเว้ามากขนลุกค่ะบ่คิดว่าสิได้รับการต้อนรับจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งสปป.ลาวปานี้ตอนเช้านั่นน่ะมีหน่อยๆนึงดอกผู้เข้าร่วมงานร่วมประชุมอ่ะนะแต่ว่าตอนบ่ายลังมาจนเต็มห้องประชุมคุณพ่อคุณแม่คันสาวสกลบ่ได้ทักทายผู้ใดสาวสกลบ่ได้ไปจับมือกับผู้ใดขอโทษขออภัยเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อเพราะว่ายังว่าตีเหตุการณ์เฮ็ดงานไปนำประสานงานไปพร้อมคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นหน้าคาดตากันแล้วตื่นบ่ล่ะบัดที่นี่ช่วงเช้าก็เป็นการบรรยายจากเฮียคงเดชปัญญาทองและกับบอดจ๋าช่วงบ่ายมากับประกาศรายชื่อผู้ที่พิชิตตั๋วที่จะไปเที่ยวฮ่องกงขอแสดงความยินดีกับพี่ดีเจยอดชายคุณจุ๊บทางจังหวัดกระบี่ที่พิชิตตั๋วฮ่องกงได้แล้วยินดีสำหรับพี่เอมมี่พี่สมิธที่พิชิตตัวไปเที่ยวฮ่องกงส่วนผู้ที่กำลังจะพิชิตคนต่อไปขอแสดงความยินดีกับแมรี่พอช่วยทั้งทะเดือหอมเป็ดและก็ขอแสดงความยินดีกับเฮียอดีศักดิ์คุณแม่หน่อยทางอำเภอพิบูลรักเหลือยอดอีกนิดเดียวกับสิพิชิตตัวไปเที่ยวฮ่องกงและก็เหลือคะแนนอีกนิดเดียวสำหรับคุณพ่อสุบินบุญพุ่นกะสิได้พชิตตัวไปเที่ยวฮ่องกงในเดือนมีนาคมเป็นธุรกิจที่ซื้อมาขายไปแต่สามารถเก็บสะสมยอดซื้อเอาไว้ไปเที่ยวฮ่องกงได้หลังจากไปเที่ยวฮ่องกงแล้ว ทริปต่อไปก็สิเป็นเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นอยากไปบ่อยากไปเที่ยวน้ำกันบ่อยากให้มีการจัดงานแบบนี้บ่ที่สปป.ลาวเมื่อวานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จขอบบุญขอบคุณสำหรับทุกๆท่านที่ไปร่วมการร่วมงานคุณพ่อคุณแม่ได้เจอหน้าพ่อตากันแล้วตื่นบ่สิฮักสาวสกลคือเก่าบ่เนาะหลายคนบอกว่าตั้งใจมาหาทีมงานเอ้ยมีก็ไปหาได้เอ้ยมีหั่นน่ะเอ้ยมีไปหาฮอดหม่องจัดการจัดงานพุ่นโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อเอ้ยมีเด้อบ่ได้มีเวลาต้อนรับบ่ได้มีเวลาลมน้ำเพราะว่าต้องเตรียมการเตรียมงานเนาะเฮานี่เป็นแม่งานแม่นบ่ล่ะเฮาก็เลยได้เตรียมงานเบิ่งอันนั้นเบิ่งอันนี้เรียบร้อยดีบ่บัดที่ดีมืองานมาหลายคนก็ได้ทักทายหลายคนก็บ่ได้ทักทายสาวสกลต้องขอโทษขออภัยค่ะเกิดว่าขาดตกบกพ่องสำหรับการต้อนรับคุณบอกคุณแม่ที่สปป.ลาวจังได้จังไหนก่อนอื่นสาวสกลต้องขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยไม่เดี๋ยวมันสิพังทั้งก้นทั้งกล่องได้ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากฟังผลงานเพลงใด0621798555 0621798555พี่น้องทางสปป.ลาว02051852345สนับสนุนช่วงของรายการนี้โดยผลิตภัณฑ์ตรา NB ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบ่ว่าจะเป็นข้อระดับผักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกซ์ลำท้องลำไส้หรือว่าจะเป็นกาแฟดีเจบาวซึ่งหล่อยกาแฟเพื่อสุขภาพและก็NB Lutina ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมองและขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ใดที่ได้รางวัลเต็มไม้เต็มมือหิวกันว่าสั้นว่าสั้นหิวของรางวัลกับบ้านกับเพื่อนเอ้ยอุนี่ก็โอ้ยขนบวชบ่ไหวเมลี่ก็เต็มอันนี้เต็มรถนะโอ้ดีใจบ่เนาะเดี๋ยวเราสายเอ้ยอุก่อนสบายดี
1: โอ้ยสบายดี
0: เจ้าเอ้ยอุ
1: มาบ่ไหวกันเด้อมื้อคืนนี่น่ะ
0: โอ้ยเป็นจังได๋เอ้ยเป็นจังได๋เด่นของรางวัลเมื่อน่ะ
1: ดีใจลูกกับผัวทายอยู่บ้านเอ้ามันไปเอาของอีหยังของเพิ่นมาหลายแท้บัดนี้ว่าซั่นเอาเพิ่นแจกสําหรับสาวสกลกับอันไหนเฮาเชียงรอยเพิ่นแจกให้กันดอก
0: ค่ะเป็นจังได๋แจกจริงให้จริงอีหลีบ่บัดที่นี
1: ่ได้จริงแจกจริง
0: ค่ะ
1: สุขภาพก็ดีพร้อม
0: เจ้าเอ้ยอุว้าวบรรยากาศในงานเนเอ้ยอุมาเบิ่งแล้วเป็นจังได๋เน
1: าะม่วนอบอุ่นเจ้า
0: เป็นกันเองบ
1: ่แม
0: ่นแล้วมั่นใจขึ้นละไปเห็นเจ้าของแบรนด์เห็นเจ้าของโรงงานทีมงานของเฮามั่นใจขึ้นละบ
1: ่มั่นใจขึ้นเจ้าของแบรนด์กับผู้งามเนาะ
2: แบรนด์โอเคได้ก่อนเพิ่นตัว
0: อันเจ้าของโรงงานผู้งามแม่นบ่
1: แม่เอ้ยเจ้าของแบรนด์รอสนองเว้าผิดโทษ
0: เ
1: จ้าของแบรนด์กับผู้รอเจ้าของโรงงานกับผู้งามสนอง
0: ค่ะเอ้ยอู้อันแม่สมแม่ต๋อมเล่าอยากแอลไปบ่ล่ะเอ้ยอู
1: ้โอ้ยสมแอลไปเพิ่นว่าโอ้ยคุ้มค่าปกตินี่อยู่บ้านนี่นอนเล็ดเอ็ดเล็ดโอ้ยไปใช้ม้าใช้เมื่อยบัดมื้อวานนี่นั่งเบิดมือได้โอ้บ่เมื่อยม่วนเพิ่นว่า
0: บ่ปกติคุณแม่บ่ไปใช้ดนแล้วก็บ่นั่งดนแม่นบ
1: ่แม่นบ่นั่งดนย่างไปแน่น้อยนึงแล้วก็มานอนนอนแล้วก็นั่งๆแล้วก็นอนอยู่แล้วเพิ่นว่าโอ้ไปมื้อวานนี่ม่วนหลายบ่เมื่อยแล้วก็ได้พ่อหมู่ครูหลายคนได้พ่อหลายคนได้ปะล้มกันม่วนเพิ่นว่าเห็นผู้เฒ่าหลายคนเพิ่นว่า
0: เจ้าสาวสกลบ่คิดเลยว่าคุณพ่อคุณแม่อายุ70 80สิไปนั่งประชุมเบิดมือเนาะ
1: แม่นปกติแล้วผู้เฒ่าเพิ่นนั่งจะบ่ได้เบิดมือแต่ว่ามื้อวานนี่เห็นแล้วโอ้แต่เพิ่นก็มีความสุขเพิ่นมีเด็กพบมู่หลายคน
0: เอาให้ใกล้ให้เว้าอันน้ำแม่ต๋อมเน่จักบืดแม่ต๋อม
3: ลีโอดีใจหลายเมื่อวานนี่นะ
0: เจ้านั่งได้เบิดมือบ่เมื่อยแม่นบอกคุณแม
3: ่บ่อิดบ่เมื่อยเมื่อวานนี่
0: เจ้าอัน
3: ปกติอยู่เฮือนนี่นี่เมื่อยแล้วก็นอนแล้วก็ลูกคือได้กินกาแฟนั่นโอ้เมื่อวานนี่มันกิน3หรือ2มันคือ3นี่ล่ะ
0: โอ้คือกินหลายแท้แม่ของฟีน
3: ผู้นั้นผู้นี้กับเพชรไม่กินดิของฟรีกินจนผู้ละ
0: เออจนฮอดคำพุ่นแม่นบ่แม่
3: กินฮอดคำพุ่น
0: แม่อิ่มหนำสำราญบ่ขาดตกบกพร่องอันใดบ่
3: บ่อันใดกับสมบุญเบิดสุขสิ่งสุขอย่างเนี่ยอยู่แนวกินอ่ะ
0: เจ้า
3: ใจร้ายได้ไปวานนี่นะโอ้ยป่านได้ไปเที่ยวผู้ละฮ่องกงผู้ละดีใจวานนี่นะ
0: โอ้ยดีใจดีใจดีใจมาที่นี่ได้ไปเห็นหมู่เนาะคุณแม่
1: ได้ไปเที่ยวฮ่องกงน้ำเพิ่นว่า
0: แม่แม่แม่สมแม่แอลอยากมาอยู่เนาะแม่เนาะ
1: แม่สมเพิ่นแอลอยากไปอยู่เมื่อวานนั่งได้เบิดมือ
0: จ้าเอ้ยอู้ตอนแรกคนไปร่วมงานตอนเช้านี่อยากหน่อยบัดตอนบ่ายมาแล้วเต็มห้องเนาะเอ้ยเนาะ
1: แม่น
0: อันผู้ใดที่บ่ได้มาก็ให้ลูกให้หลานมาสาวสกลละดีใจแห้ง
2: ตุนางนะเสียวแล้วก็บอกเก่ง
0: นี่แม่นแม่นตุนางนะเสียวแน่แม่ตุนางถัดหลวงแน่เมื่อวานนี
1: ่แม่นเห็นกันเบิดทุกคนแต่วันที่แรกไปกระบุ้งมานั่งไผนั่งมันมาถามไปถามมาผู้นี้แล้วก็ค่อยตอดเขาหากันจนตบาดนี่
0: จ้าคุยกันแล้วก็บ่อยากเมื่อบอกว่าเพียงสุดท้ายแล้วเด้อเพียงสุดท้ายแล้วเด้อก็บ่ชุดท้ายจักเทื่อเอ้ยโอ้ย
1: แม่นางแม่นางอันถ้าหลวงกับส่วนเมื่อก็เอ้ยเพิ่นก็ยังบ่อยากเมื่อเพิ่นก็ยังอยากมวนอยู่บ่แม่นางกับอันแม่ตู่ชมพู่แม่ตู่ชมพู่หลานก็บ่เมื่อก็บ่ยอมอย่างเมื่อตู่ชมพู่นั่นก็ได
0: ้ค่ะค่ะถือว่าม้วนยินอยู่เนาะเอ้ยอู้เนาะ
1: แมนมวน
0: เจ้าเป็นจังได๋ของรางวัล
1: สมบูรณ์แบบ
0: ของรางวัลเป็นจังได๋ดีใจบ
1: ่แมนดีใจดีใจ
0: เจ้าเอาเว้าหาพี่น้องในบัดที่นี่เอ้ยอู้ได้ของรางวัลไปแล้วแล้วก็ได้สินค้าซื้อโปอีกเมื่อวานนี่ผู้ใดที่อยากมาซื้อสินค้านําเอาเว้าหาเพิ่นแน
1: ่ขอครับสิว่าจังได๋ล่ะบ่ทางสิว่าเว้ยแต่ว่ามื้อนี้ก็อันซึมๆบ่มีไปอีกละ
0: สิเอายังอีก
1: มีอยู่ซื้อเมื่อเอ็มมี่ไปละ
0: อันเนี่ยใดเนี่ยใดสาวสกลขอบคุณหลายๆเด้อการต้อนรับจากพี่น้องสปปลาวเด้อ
1: จ้า
0: จ้าฟังเพลงอย่างบ
1: ่เพลงอย่างหลักบ่สร้างสิขึ้น
0: เออบัด
1: เพลงมาเบารุ่นน้องก็ได้ไป
0: มักเบารุ่นน้องเนาะ
1: โดยมอบให้เบิดทุกเสียงทุกสายมอบให้เบิดทั้งแฟนรายการ103เนาะ
0: ค่ะค่ะ
1: 103เบิดทุกครูทุกคนนั่นแหละ
0: เจ้าเดี๋ยวเจอกันไปเที่ยวฮ่องกงเด้อ
1: ค่ะ
0: จ้า
1: เจ้าสบายดีเจ้า
0: สบายดีขอบคุณสำหรับเอ้ยอุขอบคุณแม่ต๋อมทางหินต๋มหอม3ม้วนบ่ซั่นโอ้ยมาเป็นตาดีใจคุณแม่ต๋อมนั่งได้เบิดมือห้วยตอนแรกสาวสกลก็คิดว่าแม่ต๋อมนี่สิมาบึดเดียวแล้วก็เมื่อเด้อสิยังนั่งยากไปยากมายากผู้เฒ่าผู้สูงอายุไปไสดนๆบ่ได้เด้แต่ว่าอันนี้คุณพ่อคุณแม่บ่หนีเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่กินข้าวสวยน้ำกันกินข้าวแล้งน้ำกันกินข้าวห่วมผ้ากินป่าห่วมตอนเมื่อวานนี่ดีใจหลายมีความสุขหลายสบายดี
4: โดยสบายดี
0: เจ้า
4: ตื่นเต้นหมด
0: ตื่นเต้นนะหมอ
4: โดยตื่นเต้น
0: เจ้า
4: ก็ฟังเพลงเด้อคนสวย
0: เจ้าก
4: อดเสื้อเด้อ
0: เพลงหยังก่อ
4: กอดเสื้อเด้อเสียงลาวเด้อ
0: ถอดเสื้อเด้อบัดนี้
4: กอดเพื่อเด้อ
0: โอ้กอดเพื่อเนี่ยเด้อโอ้ยเนาะก็นึกว่าถอดเสื้อว่าซั่นน่ะได้เลย
4: ฝากให้มาสดๆก่อนน้องอย่ามาฝากแต่เดียวคนนึง
0: เจ้า
4: ลักษณะอย่าให้ท้องสาวอินทราแม่มักลาบข่าวข่าวนายแม่วอนมียังสอนสาวแตงนอนแก้วได้เป็นเดือนคนงามสาวมีนครหลวงสาวตาขี้วงศาสาวแจงมณีบ้านเกินหมออ้อยหวานซื่นตู้นางตู้คำผงสาวคูนบ้านนายบ้านข้าวหลานใหญ่คิดออดสาวเพชรมณีสาวแม่ค้าตาคงสาวสายชนคนใจสู้ไอ้ใหญ่หนองเงี้ยงนี่เด้อ
0: เจ้า
4: ทุกเสียงทุกสาซีซีตะบอนเก่าคนเดิมสาวม้อยพี่เสียอีกหนึ่งให้น้องสาวคนเคยพร้อมเรายิ่งงานเด้อ
0: เจ้า
4: ใจสบายดี
0: สบายดีนี่คือเสียงจากไอ้น้ำซวงขอบคุณสำหรับผู้ใดที่ทักมาทั้ง WhatsApp นะคะมีหลายสายหลายท่านที่ทักมาเดี๋ยวสาวสกลจะทยอยตอบเด้อสอบถามมาบอกว่าสินค้าผลิตภัณฑ์ของเบาสังลอยนี้มีขายอยู่ใส่แน่กาแฟ1ถุงนี่มีจักซองแล้วก็ราคาเท่าใดส่วนคุณบอกคุณแม่ที่โทรมาทั้งเบอร์ตรงโอ้ยบ่หวาดบ่ไหวค่ะคุณบอกคุณแม่เนื่องจากน้องน้ำขิงกะติดธุระปะปังน้องน้ำขิงกะบ่ได้มาจัดรายการปูเพิ่นเขาโรงบาลวะสั่นก็เลยมีแต่รอยเทปรายการไว้เนาะเอาเป็นว่าช่วงนี้รับสายสกลคือสิบ่ได้ฟังเพลงดอกเบิ่งทรงสบายดี
5: สบายดีมาเมื่อไหร
0: ่พึ่งมาฮอดค่ะพ
5: ่
0: อ
5: โอ้พึ่งมาฮอดสนุกไหม
0: มวนคักจนบ่อยากมาพ่อ
5: มันจะอยู่พุ่นเนาะ
0: มวนแห้ง
5: มวนหน่อยค่ะคนเต็มเลยบ่
0: ฮะ
5: คนเต็มเลยบ
0: ่คนก็เต็มเลยพ่อ
5: เออ
0: ลูกค้าเขาร่วมงานเต็มเลยพ
5: ่
0: อ
5: โอ้ดีที่ครบขอบคุณน้ำเด้อดีใจน้ำเด้อ
0: เจ้า
5: บ่เป็นกินข้าวหรือยาให้หน่อยเด้อ
0: เจ้า
5: ไอ้เรื่องงานได้ทำให้พ่อไหม
0: เดี๋ยวโทรหานะคะ
5: จ้า
0: จ้าขอบคุณค่ะนี่คือแรงใจจากคุณพ่อขวัญชัยนะคะส่งแรงอกแรงใจเขามากินข้าวหรือยังเอ้าเดี๋ยวสิจัดให้เปิดให้อย่าลืมกับคุณพ่อคุณแม่ฟังรายการนี้ยังมีสุขภาพที่ดียังมีสุขภาพที่แข็งแรงและก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศพร้อมโทรมาสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์หรืออยากสอบถามเบิ่งเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณสำหรับลูกสาวของแม่แพงเด้อเพิ่นเห็นคุณแม่ได้อยู่ได้กินสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วเพิ่นมาซื้อสินค้าโปรให้คุณแม่แพงอยู่ทางบ้านจอมมณีและก็ขอบคุณสำหรับแม่ตุนางอยู่ทางถาดหลวงที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องแฟนคลับ FC ได้หูจักนะคะหลายๆท่านที่ไปพ่อหน้าพ่อตากันแล้วไปด้วยหัวจิ้นหัวใจอีหลีได้เมื่อวานนี่เดี๋ยวลูกแม่แพงนี่เพิ่นซื้ออย่างเนาะไอ้แสงเออแล้วซื้อไอ้แสงลูกแม่แพงมาซื้อสินค้าโปรโมชั่น 2,990 บาทเพราะว่าอยากให้คุณแม่มีสุขภาพที่เข้มแข็งเพิ่นก็เลยมาซื้อสินค้าโปรและก็มีอีกคุณพี่ท่านนึงเพิ่นกับลมกับพี่เอมี่มาตลอดเอ้ยตุนนี่เอ้ยตุนนี่ลมกับยาเอ้ยเอมี่แล้วสนใจสินค้าผลิตภัณฑ์นำมาเบิ่งงานแต่บ่ขอซื้อยังขอเขามาฟังซะก่อนขอมาเบิ่งมาแงงซะก่อนเอ้ยเอมี่ก็เลยว่ามากะมาตั่วบ่ซั่นว่ะพ่อแต่ไปฮอดงานแล้วเขาไปนั่งฟังเบาเสียงลอยเว้าในห้างคงเดชปัญญาทองเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าผลิตภัณฑ์และก็ฟังเจ้าของโรงงานเว้าฟังวิทยากรเว้าสรุปสุดท้ายแล้วยางมาถามสาวสกลคันสิซื้อสินค้าโปรนี่เอ้ยได้หยังแน่ว่าซั่นว่ะสรุปเอ้ยตุนเราอยากเอาไปค้าไปขายทางออนไลน์แล้วเก่งทางออนไลน์แต่ว่าผู้ที่มามื้อนี้นี่มีแต่ผู้สูงอายุนี่เพิ่นบ่ค่อยได้เฮ็ดออนไลน์เนาะว่าซั่นว่ะก็เลยว่าแม่นเฮายังบ่เก่งออนไลน์ปานใดแต่ว่าเฮามีสถานีวิทยุเว้าให้เพิ่นได้ซื้ออยู่ซื้อกินสรุปแล้วเอ้ยตุนก็ตัดสินใจซื้อสินค้าโปรอีก1โปรเมื่อวานนี้ซื้อสินค้าโปรอยู่หน้างานกันหลายโปรยะเอ้ยเอมี่ก็ขายสินค้าแบบบ่ได้อยู่ได้เศร้าจักคนเมื่อวานนี้นะขอบบุญขอบคุณสำหรับคุณลูกค้าที่กล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเอาไปอยู่ไปกินเอารับสายแม่ใหม่สดๆก่อนสบายดีแม
6: ่สวัสดีจ้าทานข้าวเที่ยงหรือยังจ้า
0: ทานแล้วค่ะวันนี้กินกระเพราเนื้อเพิ่งมาถึงค่ะแม
6: ่วันนี้แม่ก็ขอเพลงวันนี้เข้าแข่งเรือท่าบ่อเลยก็ขอเพลงเกี่ยวกับแข่งเรือชื่อเพลงว่านาวาสงกรานต
0: ์ค่ะ
6: มอบให้แม่ตุนพ่อสอนใช่ไหม
0: ค่ะ
6: ก็ลูกชายแม่ตุนด้วย
0: โอ้เดี๋ยวไม่ใช่พ่อสอน พ่อศักดิ
6: ์พ่อศักดิ
0: ์ค่ะ
6: โอ้จะเปลี่ยนนามให้แม่ตุ่นก็แล้วก็มอบให้แม่วันพ่อวีแม่ลีพ่อช่วยสรุปแล้วให้หมดทุกเก่งทุกสายเลยจ้ะฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ให้ลูกสาวทุกคนคนสวยแล้วก็ให้ทุกเก่งทุกสายแล้วไม่ต้องมอบต่อแล้วเนาะ
0: ได้ค่ะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะ
6: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะแล้วก็ได้พ่อนาพ่อตากับน้องซ้ายเมื่อวานนี่แล้วก็พ่อวีได้เฮ็ดสมใจที่เจ้าของอยากเฮ็ดละมื้อวันนี่ได้กินข้าวห่วมผ้ากินปลาห่วมตอนแล้วก็ได้ตําแก้วตําจอกโอ้ยอิ่มหนําสําราญขอบคุณบ่าวสังหอยเด้อจัดดูๆแหน่แม่เนาะ ตําแก้วตําจอกกับน้องชายตําแก้วตําจอกกับคุณพ่อคุณแม่ตําแก้วตําจอกกับพ่อวีไปฮอดร้องเพลงพุ่นแล้วพ่อวีหั่นน่ะร้องเพลงพร้อมไปโอ้ยไปฟ้อนเกี่ยวกันพร้อมคักๆๆโอ้ยบ่าวสังหอยเอ้ยจัดทุกๆ3เดือนเนี่ยเด้อจะแม่นมวนค่ะสบายดี
7: สบายดีมาฮอดดอดละวะ
0: ฮอดเมื่อกี้นี่ไอ
7: ้มันคือว่ามีบ่อนจอดรถมันไปเมื่อวานประมาณ4โมงแล้วหาบ่อนจอดรถบ่มีน่ะ
0: เอ้า
7: บ่อนปากรถน่ะ
0: เอ้าก็คือบ่ไปจอดข้างหลัง
7: บ่อนนั้นบ่อนค่อยน่ะห้อมเข้าได้น้อยข้างๆหาอาหารมันบ่มีบ่อนจอด
0: บ่
7: ามันตั้งแต่เปิดปากไปมันบ่มีบ่อนปากนะ
0: โอ้ก็เลยบ่ได้เห็นกันติ
7: โอ้บ่แล้วก็บ่เห็นแล้วบ่ได้เข้าไปซ้ํามันเปถามกระเจ้าเถียวนั้นว่ากระเจ้าวันบ่มีบ่อนปากรถมีตวัดจอดแถมทางนั้นญาติบ่ปลอดภัยนะก็เลยกลับมา
0: ว้ายมันมีอันร้านจอดรถบ่กว้างทั้งล่างนั่นน่ะ
7: ท่านบัดนี้มันนั่นเด้อคันสิเข้าไปได้กับไผบ่อนนี่นะบ่อนค่อยบ่อนนี่ตั้งต้นตับตาบ่ลงมานี่นะค่อยนะจะค่อยๆลงมาบ่า
0: โอ้ยไปฮอดหม่องปานนั้นก็ยังบ่ไปหากันอยู่เนาะไอ้ทิดออดเอ้ย
7: ก็จะไปจังนะวันนี้รถก็อยู่นอกก็จะได้บ่ปลอดภัยมันมีบ่อนปากรถไปถามเจ้าของ

0: 72ละกะ311เอาโทรเข้ามาใหม่เด้อเจ้าสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้า
1: เขาพิสิงมวนครับ
0: โอ้มวนเสียงสาวสกลยังบ่คืนมาอยู่เนี่ยนะ
1: โอ้พิสิห้องยังไงนอนจนเหี่ยวไปแล้ว
0: ทั้งห้องทั้งเต้นหัวสั่นดอกดอกแดกไปเบิดแล้วทั้งติบเงินเบิดกระเป๋าเลยเมื่อคืนนี่ให้ติบผู้สาว
1: โอ้ให้ติบผู้สาวเขาจะร้องเพลงเหรอ
0: บ่แล้วเขาเจ้ามาเสิร์ฟนี่แล้วให้เลยแล้ว
1: ผู้สาวเสียเบียร์ที่บ
0: ่แม่นแม่นผู้สาวเสิร์ฟมาละอีล่ามาเสิร์ฟเบียร์ให้อ้ายแน่ล่ะกันให้ติบเขาแล้วเมื่อคืนนี่เบิด 2,000 แอดแลด
1: เกี้ยงเลยนะ
0: ฮะ
1: เกี้ยงคันมีมือนึงก็คือสิเบิดเลย
0: โอ้ยดีแต่มีแต่ 2,000 น่ะนะยืมเอื้อยยังมีพร้อม 1,000 นึง
1: บ่ได้บ่ได้คั่วเขาเจ้าเขาเงียบมาเพิ่น
0: โอ้ก็บ่ได้คั่วไปแล้วเนาะก็บอกว่าอีล่ามาลิ้นเบียร์เสิร์ฟเบียร์ให้พ่อให้แม่เฮาได้เด้ออีล่าเห็นผู้สาวงามสาวเสิร์ฟก็ห้อยแลกแบ่งย่อยแล้วก็ให้ติ๊บจับมือพร้อมผู้แล้ว
1: โอ้ยได้จับนี่ก็ดีใจนะเ
0: ออให้ผู้ละแสนผู้ละแสนเลยเมื่อวานนี
1: ่โอ้คุ้มค่าคุ้มค่า
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ขอเพียงนี้เด้อ
0: เอาเพียงหยัง
1: ผู้จักเสียวเพียงหยังมื้อนี้มานี
0: ่ขอมาเบิ่งตัวเพื่อได้ฟัง
1: เอาฟังเพลงพอเลยอ่านเกมไม่ขาดเลยนะ
0: เจ้า
1: เจ็บกระทาวุฒนะ
0: ได้เลย
1: โดยมอบเพียงสายสมอยได้สะเพินมานี้สะเพินเชิญต่อไว้แล้วก็ทุกเพียงสายละ
0: เจ้า
1: แล้วก็ทุกคนนั่นเด้อ
0: เจ้า
1: เออให้เจริญเจริญได้การงานเบียบนั้นจัดดูนต่อ
0: แม่นอยู่สาวสกลสีบอกบ้านเสื่องลอยจัดทุกเดือนโหลด
1: โดยเหมือนกับม้วนน้ำกันเลยนะ
0: เจ้า
1: เดี๋ยวเจ้าขอบใจสบาย
0: เจ้าสบายดีขอบคุณสำหรับหนุ่มเบาเล่สิบล้อกระจังว่ามวนอีหลีได้ไออันสำหรับสาวสกลเด้อสาวสกลนี่มวนแล้วก็ประทับใจกับการต้อนรับของคุณพ่อคุณแม่ที่สปปเล่าเฮาไปจัดการจัดงานอยู่ต่างประเทศเนาะเฮาก็โอ้คึกนักใจอยู่หลายอย่างแล้วสิมีคนมาร่วมงานบ่แล้วก็เมื่อวานนี่ต้องขอบคุณสำหรับศูนย์กีฬาพี่ๆจังหวัดหนองคายนำของขวัญมาสมทบอีกเด้เป็นร่มเป็นแก้วของที่ระลึกเอาให้เอื้อยเอมมี่แล้วเถื่อเพิ่นอยากไปแจกลูกค้าเพิ่นเอาจังได้จังได้สาวสกลขอขอบบุญขอบคุณสำหรับศูนย์กีฬาพี่ๆพอน้องพี่แม่น้องพัดเด้อที่ไปเยี่ยมชมที่ไปเบิ่งการเบิ่งงานอยู่ที่สปป.ลาวไกลปานใดเพิ่นก็นำไปเบิ่งสบายดีแม่วัน
2: โดยสบายดีลูก
0: แม่สาวสกลเห็นอีพอกับน้องไส้ล่ะเด้อ
2: โดยขอบใจลูก
0: เจ้าว่าสิบ่ได้พากันเมืองง่ายและตำแก้วตำจอกกันอยู่นั่น
2: เหี้ยพื้นมาถ่าเหี้ยพื้นมาถ่าเอาบักดึกๆเติมบักไปแม่เราลูกเข้ารายการจนเลย
0: เฮาก็เข้านี่แม่เฮาก็มาฮอดมาฮอดปั๊บนี่ก็เข้ารายการเลยแม่
2: โอ้สมพ่อแม่ว่าแม่เปิดคือว่าวันนั้นตอนนี้แม่นอนแล้วแม่มอดไว้สําหรับ
0: เจ้าแม
2: ่ฟังอยู่ในโลก
0: ฮะ
2: ฟังอยู่นี่เด้อนี
0: ่บ่แม่อยู่น้ํากันอีพ่อฟื้นละติ
2: โอ้ยไปแล้วลูก
0: โอ้เจ้า
2: ไปแต่เช้าเพิ่นบ่ฮู้ว่าลูกมาอันเข้ารายการนี่ทําอีเพิ่นคุ้มแม่เปิดฟังแม่ว่าโอ้เขาจะบ่มาจ้ะ
0: มาฮอดแล้วก็มากินข้าวกินข้าวแล้วก็โดดเข้ารายการเลยขึ้นฮอดพี่น้องแฟนรายการดีใจเลยเบอร์แม่
2: เลยอ่ะสนามแม่ประกอบตัวเพลงนั่นลูก
0: เจ้า
2: คิดฮอดเลยลูกเด้อ
0: คิดฮอดคือกันจ้าสบายดีได้หูจักกับพ่อวีได้หูจักกับน้องทรายมาเด้อเอื้อยเทื่อหน้ามาน้องสิปิ้งไก่ทาปลาแดกสุกินโอ้ยแนวมากตัวน่ะสิได้พบพ่อกันอีกแน่นอนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวก่อนสิไปหน้ามาหลังทรงผลงานเพลงนี้ก่อนกันแล้วกันตามคำก่อตามคำแนะนำจากเอ้ยอุและก็แม่ต๋อมทางหินตมห้อม3มักบ่าวรุ่นน้องค่ะ

0: ย่านเจอคำเบาเปรียบเลยขึ้นคานนานมบ่สมกันดอกเอ้ยเอ้ยย่านน้องนั่นมองละเอ้ยว่าเท่าบ่อยู่สมเท่าฝากตอนเป็นพิเศษสำหรับเจอุเด้อเสียงยังบ่คืนอย่าเสียงอย่าใส่เสียงจะแมนดีดแมนดองอันที่สำคัญเมื่อคืนนี่เห็นกระเจ้าเต้นบาสโลปเห็นว่าเป็นน้ำมูนี่ก็ได้ได้แต่ฟอนเกี่ยวซื้ออันที่ไปเต้นบาสโลปอ่อนซอยแบบนั้นเห็นว่าเป็นคุณบอกคุณแม่จะแมนงามคักหลายเมื่อคืนนี่เนาะอันเจสมคิดคันได้ไปเต้นนี่โอ้ยผู้งามคักอันจับไม่ละเส้นคักเจสมคิดก็ได้คุณพี่เอมมี่คือการเต้นงามคักอันน้องสายพี่สมิธคือการน้องบูมฝากบอกว่าเทื่อหน้าสิบ่ได้ไปพ่อแล้วได้ว่าสารยอมยกธงขาวเอ้าพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังช่วงของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพสาวสกลนางเว้านางจากกับพี่กับน้องขอบคุณกับรังแรงใจด้านหน้าไม่หลังไม่คุณแม่ตู้คำผงโทรเข้ามาใหม่เด้อแม่ลีโทรเข้ามาใหม่เด้อเจ้ามาแม่ลีโทรเข้ามาเนี่ยเป็นจังไดไปร่วมการร่วมงานเมื่อวานนี้มีความสุขบ่หอบข่าวของรางวัลเมื่อบ้านได้แม่ลีก็ได้สบายดี
1: ตอนนี้โคตรเสียงหวาน
0: จ้า
1: อยู่ก็คืนทั้งหมดเงาเมดบ่ได้ฟังเด็ก
0: โอ้จ้าแม่ตู้คืนมาแล้วคืนมาแล้ว
1: ทำคืนก็บ่ได้นอนนอนมีบ่มวนบ่หยังบ่มีไฟมาจัดรายการให้ฟัง
0: วัน
1: น
0: ี
1: ้อันฟังเพลงอันอยากเห็นหน้าอันบ่าวโกศกเด้อบ่าวสกุลนั่นแหละ
0: เจ้า
1: เรียกเห็นหน้าบ่าวโกศกสกุลเสียงว่า
0: โอ้บ่มาพวกกันมื้อวานนี
1: ่โอ้แม่ตู่ก็คิดว่าอยู่บ่แม่ตู่บ่แข็งแรงก็ได้กว่าสิเรียกไปนะช่วงนี้นะ
0: เจ้า
1: ตู่กำลังเก็บตัวเกรียมสิไปห้องหมออีกเด้กว่าสิบ่ได้ไปบ่ตู่ก็ว่าเจ้าอยากไปสิไปจังได๋สุขภาพแนวนี้แม่ตู่ว่าอ้ามีธนาเท่าไหนคนบ่บอกบ่าวเสียงลอยมาจับอีกเด้อ
0: เจ้าแม่ตู่
1: จับอีกบัดนี้คือสิบ่ฟาดเลยแม่ตู่คำพงต้องไปจับใหม่ให้ได้แหละโอ้เจ็บใจเด้บ่ได้ไปตําจอกนําเน
0: า
1: ะ
0: อุ้ยสาวสกลนั่นไปตําอันโต๊ะใดไปตํามองใดก็เบิดแก้วเบิดจอกไว้มันก็เมาซะตัวคนเนาะ
1: เออแนวคนมักแน่เนาะ
0: เออแนวคนมักแน่บัดที่นี
1: ่แนวคนมักตําจอกแน่เอ้ยกับแนวนั้นล่ะว่า
0: ว้าย
1: ถ้าแลตู้คำพงจักบ่ไปอดเอาเข็นไปมันสิอดบ่ได้ยันมันสิได้ต่ำเจาะนะ
0: เจ้าเจ้า
1: เอาไว้เสื้อหน้าจ้ะแน่นอนลูกเสื้อหน้านี่ผมสิเตรียมอยู่มันไม่ตู้กระทูหาเบาใสตะบิดนั่นเบาใสบ่ได้ไปวะบ่ได้ไปตะเพิ่นวะเข็นไปแล้วมาหับเอาไม่ตู้คำพงไปนำแน่กว่าคอยจะไปอยู่บ่มีผู้พาไปคอยเฮ็ดไปสิไปซื้อปูอยู่หน้าห้านเลยบ่ได้ไปแม่ตู้เพิ่นว่าขาว่าซั่น
0: เจ้า
1: ขึ้นขาที่ประชุมอันจัดรายการคืนนี้แล้วคืนวันนี้เราก็บ่ได้มาดีบ่ใส่ฮะกลับมาคืน
0: เจ้า
1: โอ้ยเสียดายเด้เนาะอ่ะติดพักให้เมื่อทุกเสียงทุกสายเด้อพักแม่วันพ่อวีแน่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: โอ้ยแม่วันก็บ่ได้ไปตู้คำพงว่าสิไปนําพ่อวีก็บ่ได้ไป
0: โอ้ยฟ่อนเกี่ยวพ่อวีแล้วพ่อวีไปฮอดร้องเพลงพุ่น
1: นะ
0: เจ้า
1: ร้องเพลงเนาะคือบ่อัดไล่สดให้เบิ่งในแม่ตู้ละซอกเบิ่งไล่สดอยู่
0: แม่ตู้เอ้ยบ่มีเวลาฮอดสิไล่สดสาวสกลค่าตําจอก
1: แม่ตู้ก็แม่ตู้ก็จอกเบิ่งว่าลูกสังคมก็สิไล่บ่หรือว่าอันวันเสียงลอยก็ฮู้ยันขึ้นขาแหงแล้วแต่ว่าสาวสกลบ่เห็นไล่วะแม่ตู้ก็เข้าไปส่งบ่เห็นสบายดีเด้อลูกเด้อดีใจนะ
0: เจ้าขอบใจเด้อสบายดีขอบคุณสำหรับแม่ตู้คำพงรอบนี้บ่ได้มาบ่เป็นหยังเด้อแม่ตู้เด้อรอบหน้าจังว่ากันไม่คิดว่าน่าจะมีครั้งที่2ที่สปป.ลาวเพราะว่าหลังจากที่จัดงานประชุมเมื่อวานนี้ก็มียอดขายเพิ่มขึ้นหลายคนสนใจหลายคนสอบถามหลายคนอยากอยู่อยากกินสินค้าผลิตภัณฑ์เพราะเริ่มมั่นใจแล้วเด้โรงงานก็ได้มาตรฐานเจ้าของโรงงานกลับมายืนยันด้วยตัวเองเจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์กะนายห่างคงดิษฐ์ปัญญาทองหรือดีเจบ่าวเสียงลอยคันคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดที่ฟังรายการแล้วอยากซื้ออยู่ซื้อกินลองเบิงอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายสนจิตสนใจทั้งสปป.ลาวนี่ติดต่อยะเอ้ยเอมมี่หรือตัวแทนจำหน่ายของเราได้เลยใกล้มองใดติดต่อสอบถามอยู่มองหัน020 5588 7656 02055887866สบายดี
2: เจ้าสบายดี
0: เจ้าคุณแม่ได้รางวัลอย่างเน่มือวันนี
2: ่ได้วิทยุได้กับเพ
0: เจ้าเอาเมื่อใดบ่ล่ะแม
2: ่ก็มาเฮ็ดมาฮอดแม่ก็เฮ็ดข้าวหลาม
0: บ่เมื่อยังได้เฮ็ดข้าวหลามขายอยู่บ่แม่
2: เลยมานอนพักผ่อนอยู่
0: เจ้าเจ้าชาวสกลละเสียงยังบ่คืนมาอยู่แม่
2: เลยปฏิโชเล่นน้ำอยู่ไว้ให้เจ้าโทรก่อนแล้วแม่เขาสิโทรซั่น
0: เจ้าม
2: ื้อวานนี่ได้พบพ่อสั่งสรรค์คนหลายคนเป็นนี้ก็ดีโมกดีใจที่ได้พบหน้าภาคหลายตาคนบ่เคยรู้จักกันก็รู้จักกันเจ้าในงาน
0: เจ้า
2: สวัสดีที่3อีกแม่ก็สิไปอีกเพิ่น
0: แม่ดีใจบ่ได้มารู้จักพ่อหน้าพ่อตากันแล้วก็มาร่วมกันร่วมงานกินข้าวอิ่มน้ําสําราญดีบ่แม
2: ่โดยแม่ยินโมกดีใจคนบ่รู้จักก็ได้รู้จักผู้จักแม่นวันนั้นนะเที่ยวห้องหนึ่งว่านั่งโต๊ะกินข้าวกันนี่แล้วก็แม่เอแล้วก็แม่เข่งเป็นงานของแม่ล่ะเพิ่นก็ดีใจเด้เพิ่นดีใจหลายเพิ่นได้ไปนําแม่
0: เจ้า
2: เพราะว่าแม่เพิ่นว่าแม่นี่ซัพพอร์ตแม่แล้วโอ้ไปโลดหักแฟนกันเด้อมีหยังก็เว้าหามาสู่กันกินข้าวร่วมกันเพราะว่าเพิ่นสิเอาแม่ไปเฮ็ดข้าวหลามให้กินแล้วสิปี้เสียดให้กินพร้อมเพิ่น
0: โอ้เจ้าแม่แอนนี่เว้าเก่งคักเนาะแม่เนาะ
2: เจ้าแม่มักใจเราสุดยอดเลยแม่
0: เจ้าตอบคําถามซื้อได้กาแฟเป็นรางวัลเพิ่นดีใจบ่ล่ะแม
2: ่ดีใจจ้าเพิ่นว่าเพิ่นดีใจหลายเพิ่นบ่เคยเห็นจักเทื่อเพิ่นไปพ่อคนหลายเพิ่นก็ดีใจแม่แอนน่ะ
0: เจ้า
2: โอ้บ่นึกบ่ฝันว่าเบาเชียงรอยเพิ่นสิใจใหญ่ใจสปอร์ตว่าในห่างเพิ่นใจดีหลายเฮา
0: เจ้า
2: ย่องมาเด็กก็มานําแม่รองบ้านเฮาแดงเมื่อคืน
0: เจ้าเอาของรางวัลมือได้เบิดอยู่เนาะแม่เนาะ
2: โดย
0: ได้ครบถ้วน10รางวัลเนาะแม่เนาะ
2: เลยพี่แตนประกาศให้เวทีร้องเด้อเพราะว่าโฆษณาขายเคาะเครื่องไอ้เม็ดตู้รองแล้วเอาปูมาลงขายดิ
0: เจ้าเม็ดตู้รองนี่อยู่บ้านควายแดงเนาะแม่เนาะ
2: เจ้า
0: เอาพี่น้องอยู่ทางบ้านควายแดงเด้ออยากอยู่อยากกินสินค้าผลิตภัณฑ์ไปหาเม็ดตู้รองเด้อ
2: เดี๋ยวมื้อหน้าแม่สิบอกเบอร์แล้วให
0: ้ได้เจ้าเดี๋ยวเฮาจังคุยกันเนาะแม่เนาะ
2: เจ้า
0: อันทันมีเทื่อที่3ชาวสกลสิเอิ้นแม่มาอีกเด้อ
2: ไปจะได้แม่ก็สิไป
0: เจ้าแล้วทีนี้อันลูกทีมหรือว่าทีมงานแม่ที่ไปน้ำกันเพิ่นดีใจนะแม่บอกว่าแม่สิได้พิชิตตัวไปเที่ยวฮ่องกงอีกยอดนิดเดียวแม
2: ่โดยเพิ่นดีใจแม่แอนและสิซอยแม่เพิ่นว่าล่ะ
0: เจ้า
2: แม่แอนสิเอาไปโฆษณาสินค้าให้แม่เพิ่นว่าโอ้ดีใจน้ำหนึ่งนี้เด้อแม่แอนและสิซอยแม่นี้ไปเพิ่นว่า
0: เจ้า
2: เพิ่นบอกเลยแม่ว่าเมื่อนานเราสิมาเอาคิดถงหรือเจ้าถงเลยกับ
0: เ
2: พื่อน
0: อู้ยเพิ่นสนับสนุนแม่คักเนาะ
2: เลยเพิ่นสนับสนุนแม
0: ่แม่อันว่างแล้วแม่ไปเฮ็ดพาสปอร์ตไว้เลยเด้อแม่เด้อ
2: โดย
0: เจ้า
2: บ่ต้องสาวส่วนไปเฮ็ดอยู
0: ่เจ้า
2: แม่สิไปล้มค่ะว่าสิไป
0: เฮ็ดไว้เลยเฮ็ดไว้เลย
2: โดย
0: เจ้าสู้ๆเด้อแม่เด้อขอให้ค้าขายงายมือมั่นๆเด้อ
2: เจ้าจังว่าแม่ก็ล้มกระพะแล้ว
0: เจ้าแม่สาวสกลถามแน่ซื้อสินค้าเอาไปค่าไปขายคิดว่าสิได้ไปเที่ยวฮ่องกงบ
2: ่ตะบนนึกว่าฝันแล้วซื้อมากินแล้วก็ซื้อมาขายซื้อขายต่อไปขายไปบ่นึกว่าฝันสินี้สิมีโอกาสว่าสิซะถึงว่าได้มีโอกาสแล้วแม่ก็ดีใจดีโมกดีใจที่สุดอันอายุ60ปลายปีแล้วสิได้ไปเที่ยวนี่ก็สิภูมิใจตัวเพราะว่าไม่ห่างออกไปเที่ยวนํา
0: เจ้า
2: แม่ก็ดีใจ
0: ไปฟรีกลับฟรีกินฟรีดีใจเนาะแม่เนาะ
2: ดีใจใจดีใจหลายเจ้า
0: แม
2: ่ก็สิพ่อเฝ้าเฮือนเพิ่นว่า
0: เจ้าบ่เป็นหยังเทื่อน่ะจังเอาอีพ่อมาอีก
2: พ่อเพิ่นเป็น ขายสินค้าอีกหาเบียร์ได้บานเลย
0: บ่อีพ่อได้ขายหลายบ่ละยูเฮือนท่านน่ะ
2: ขายคาเฟ่หาถุงที่บ
0: ่เออเป็นตาให้เราอยู่เฮือนอยู่คันเราขายสินค้า
2: อืมขายสินค้าแล้วก็อ่านเลื่อยไม้อนามัยทาแม่เรียบร้อยปอกมะพร้าวขูดมะพร้าวไว้ทาอีหยังนี่
0: เจ้า
2: ปั่นไปผู้นึงแล้วก็บ่ให้ยืมเงินเป็นว่าที
0: เจ้าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังให้แม่ลีเป็นตัวแทนพร้อมกับทีมงานเนาะแม่เนาะ
2: เจ้าเจ้าเจ้าถึงขอบขอบใจทีมงานที่ว่าสนับสนุนแม่ลีเนี่ยอยู่เรียนเทศุดจะเป็นแม่แอบ้านดอนทรายเด้อเจ้าขอบอกขอบใจละลายกับแม่แม่เข็งแม่แอด้วยกับน้องเพิ่นน่ะทีแรกว่าชื่อน้ำแม่น่ะตายแม่เอเจ้ามาขี้ร้ายเลยแม่ขิงขี้ร้ายเดี๋ยวนี้นี่พระเจ้ามีตะบูงงามๆเลยแม่ได้ไปเห็นพระเจ้าแล้วโอ้ยสะอ่อนเป็นภาคภูมิใจหลายเพิ่นว่าน่ะ
0: เจ้า
2: ปล่อยดีหลายจนได้รางวัล2ถุงเล
0: ย อันนั้นแม่เอนี่เอาเล่าไปอีกเด้อมื้อหน้าเด้อแม่เด้อ
2: โดยโดย
0: แม่เวลาสาวสกลสิเบิดเดียวช่วง2ทุ่มจังเว้ากันใหม่เด้อแม่เด้อ
2: เจ้าสบายดี
0: สบายดี
2: เพียงยังให้แม่แอ๋เด
0: ้อได้เจ้าได้เจ้า
2: เจ้าสบาย
0: เจ้าเวลาเบิดกับคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณนะไม่หลังไม่ขอบคุณสินค้าผลิตภัณฑ์ของเบาซึ่งลอยเฮาเว้ากันเบิดจบตอนนี้นะคะช่วง2ทุ่มกับ4ทุ่มไม่ช่วง2ทุ่มฮอต4ทุ่มสาวสกลกลับมาใหม่เดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนย่อนใจเอ้าอย่าลืมอย่าลืมอยากอยู่อยากกินสินค้าผลิตภัณฑ์ของเบาซึ่งลอยติดต่อสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านขันพี่น้องที่อยู่ทางบ้านดุงซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวขันพี่น้องทางสกลนครซื้อได้กับคุณพ่อสุบินบุญพูนหรือว่าเคยร้อยหนึ่งมื้อนี้ยกไม้ยกเก้าอี้ต่อให้หนุ่มสังคมอารมณ์ดีเว้าจากกันต่อสาวสกลกลับมา2ทุ่มฮอต4ทุ่มไปแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะฝากเพลงนี้มอบเป็นพิเศษรับแม่แอแม่เข็งแม่ลี่ฝากให้แม่วันฝากให้ไอทิศออดฝากให้หนุ่มสิบหล่อฝากให้อีพ่อขวัญชัยนี่คือมอบชีวิตให้สาวแสนซุ่มฝากให้แม่ตู้นางฝากให้แม่ตู้ชมพู่และกับทุกท่านเด้อฟันอินแต่งงามทุก
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา 15:00 น
5: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล้ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ก็เธอถึงสวยสวยใช่และเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
11: มีลูกแล้วค่ะ
12: ล
11: แหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
12: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
13: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่เจ็ดเป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสั่งรวยคักรวยแน่เ
3: ด้ออยากรวยบ่ต้องข
4: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสีปลอดต้องไปกับไอ้บอ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเอง ผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดยปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวกาแฟวินเวเป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: ฟังเพลงนี้แล้วบางครั้งเหมือนเราย้อนเวลากลับไปที่อดีตชาติแต่บางเวลาที่ฟังแล้วก็เหมือนเราไปสู่โลกอนาคตอันไกลโพ้นเลยทีเดียวนะคะไม่รู้กี่ภพกี่ชาติล้านอสงไขยกับหนึ่งหัวใจที่รอคอยเพลงนี้คุณธัญญาอาสยามค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Coffee Time เวลากาแฟของคุณกับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟค่ะและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณกับหน้าที่ของปุกกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะปุกกี้ยังคงมีเพลงดีๆอีกมากมายฝากคุณนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ด้วยคำว่าขอบคุณค่ะเพลงนี้คุณก๊อตจักรพันธ์ค่ะปุกกี้ขออนุญาตใช้คำนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ไว้วางใจและเลือกดื่มกาแฟวินเวย์มาโดยตลอดเลยค่ะขอบคุณที่สนับสนุนกาแฟวินเวย์ของเรานะคะและขอบคุณที่ให้กาแฟวินเวย์เป็นสื่อกลางความรักความห่วงใยสำหรับคุณและคนที่คุณรักทุกท่านในช่วงเวลากาแฟอีกด้วยกลิ่นหอมๆจากเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพความเข้มกำลังดีถูกใจคอกาแฟทุกท่านยิ่งโดยเฉพาะถ้าหากว่าทุกท่านเลือกสิ่งที่ดีๆให้กับสุขภาพอีกด้วยไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าเราพิถีพิถันตั้งแต่เรื่องของรสชาติที่อร่อยกลมๆโดยการใช้เป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวที่เพิ่มรสชาติแล้วก็ยังได้ประโยชน์แล้วก็ความหวานเราไม่ใช้น้ำตาลแต่เราเลือกใช้เป็นสารสกัดจากหญ้าหวานแทนแล้วยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่ถูกใจคอกาแฟที่รักสุขภาพทุกท่านอีกด้วยอย่างเช่นผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคนิทีนเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสนใจในส่วนของกาแฟวินเวย์หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าจะจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาเพื่อสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

ทำให้นึกถึงเพลงรอวันเธอว่างขึ้นมาเลยนะคะสำหรับเพลงนี้วันนี้ไม่ว่างคุณนพรัตน์ไม้หอมค่ะทุกท่านกำลังติดตาม Coffee Time ค่ะโดยกาแฟวินเวย์ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจกาแฟวินเวย์มาโดยตลอดเลยแล้วก็ยังส่งต่อให้กับคนที่คุณรักค่ะหลายๆท่านตอนนี้ก็เรียกว่าพอถึงวันสำคัญสำคัญโอกาสพิเศษพิเศษจัดกระเช้าของฝากหรือหาของขวัญให้กับคนที่คุณรักอย่างเงี้ยค่ะไม่ยากเลยเลือกเป็นกาแฟวินเวย์ถุงใหญ่ๆ1ถุงบรรจุถึง52อุ่นอกอุ่นใจถูกใจทั้งผู้ให้สุขใจทั้งผู้รับกันเลยนะคะราคาเข้าถึงจับต้องได้ค่ะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าจะติดต่อเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้เลยทั้งในส่วนของราคาส่วนประกอบแล้วก็ในส่วนของช่องทางการสั่งซื้อก็สามารถสอบถามได้นะคะสำหรับกาแฟวินเวย์อย่างที่ทุกท่านได้ทราบได้ลิ้มลองรสชาติกันแล้วก็จะทราบเลยค่ะว่าเป็นเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพเพราะว่าได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมแล้วก็กลิ่นหอมๆกำลังดีและนอกจากนี้ส่วน

ณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากแย้หวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: เธอก็เหงาฉันก็เหงาเพลงนี้คุณแช่มรำนะคะถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากเหงาหรอกค่ะเพราะว่าความเหงาเนี่ยทำให้พลังงานของเราลดลงทั้งพลังกายพลังใจกันเลยเราจะเหงาเราจะเศร้าแล้วก็ทำให้เราโฟกัสสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนอีกด้วยทำให้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายอย่างเงี้ยนะคะแล้วอาหารก็ไม่อร่อยรู้สึกหมดหวังสิ้นหวังอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าก็มีนะเหงาหนักๆเนี่ยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายอีกด้วยนะคะจากความเหงาที่อาจจะมีความรู้สึกกังวลเครียดต่างๆตามมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นต้องรีบรับมือกับความเหงาด่วนๆกันเลยอย่าปล่อยให้ความเหงาต้องทำร้ายเราและคนที่เรารักนะคะเอาละค่ะวิธีคลายเหงาอีกวิธีนึงก็คือนี่ไงคะมาฟังเพลงกันในช่วงเวลาของ Coffee Time ค่ะกับกาแฟมาคอฟจิบกาแฟมาคอฟค่ะจะได้คลายเครียดจะได้หายเหงาจะได้ทำงานกันต่อได้ด้วยความสดชื่นเพราะว่ามีพลังกันแล้วไงคะกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณพร้อมรสชาติเข้มกำลังดีและประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะด้วยสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกุหลานสารสกัดจากเปลือกสนค่ะมีผงกระชายดำและแอลอาร์จินีนด้วยนะคะแม้แต่ความหวานเราก็ใช้สารสกัดจากหญ้าหวานนะคะเราไม่ใช้น้ำตาลนี่ค่ะก็เลยทำให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมพร้อมกลิ่นหอมหอมกาแฟมาคอฟทุกซองเลยนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรท้ายสปอร์ตโฆษณาค่ะบรรจุเป็นกล่องละ10ซองสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อและราคาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ
1: หอมกลม
2: อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลานสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936

0: ขอฟ้าลงทันค่ะเพลงนี้คุณดวงจันทร์สุวรรณีค่ะเพลงสนุกสนุกก็จริงแต่ฟังเนื้อเพลงแล้วเนี่ยโหอยากไปล้อเล่นกับความโกรธเคืองขุ่นของใครเข้าประเดี๋ยวเขาจะแช่งเอานะคะขอฟ้าลงโทษขอฟ้าลงทันอย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าอยู่กลางสายฝนกันเลยทีเดียวนะคะและนี่คือช่วงเวลาของ Coffee Time ค่ะเลือกเพลงสนุกสนุกมาฝากกันในช่วงเวลาของเราโดยกาแฟมาคอฟขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้กาแฟมาคอฟเป็นอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะไม่ผิดหวังกันเลยสำหรับรสชาติเข้มกำลังดีทานง่ายรสชาติอร่อยกลมกล่อมกลิ่นหอมหอมค่ะไหนจะหอมกาแฟมาคอฟไหนจะเป็นส่วนประกอบสำคัญสำคัญที่มีทั้งสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากจิวกุหลานสารสกัดจากเปลือกสนผงกระชายดำและแอลอาร์จินินค่ะที่นอกจากจะเพิ่มความหอมแล้วก็ยังรสชาติของกาแฟมาคอฟอีกด้วยนะคะแม้แต่ความหวานค่ะเราก็เลือกใช้เป็นสารสกัดจากหญ้าหวานไม่ใช้น้ำตาลนะคะวันนี้ถ้าคุณสนใจอยากจะดื่มกาแฟมาคอฟค่ะบรรจุกล่องละ10ซองสอบถามเกี่ยวกับราคาหรือรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันได้รวมไปถึงช่องทางการสั่งซื้อที่เบอร์โทรท้ายสปอร์ตโฆษณาค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
4: ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936 ย้ำ089-422-2936
0: ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟัง Coffee Time กับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณกับหน้าที่ของปุกกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะขอให้ทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรเพราะนั่นคือกฎของความปลอดภัยทุกท่านจะได้กลับไปหาคนที่คุณรักนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: แค่กันขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: ผิวเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้ดิไว้โซ่นี้ไว้โซ่นี้กระเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซ่นี้เด้อ
5: ไว้โซ่นี้ชนะขาดพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
7: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
5: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
8: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากมาก
9: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้านค่าไก่บ้านที่ห่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอด M150 ค้นหาลานฮับแลกฝาไก่บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยคักรวยแน่เ
3: ด้ออยากรวยบ่ต้องข
4: อเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหม
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
2: เอา
3: เจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
7: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดตรงไปกับไอ้บอไอ้สิ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
0: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ใส่สายตาทั้งวันควรบำรุงอีหยังดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่ยูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทินซีแซนทินวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 L อาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ทั้งเช่ากระชายดำโกจิเบอรี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีดช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0822293608 0822293608
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาจินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมัยคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ใหญ่จ้าหาอย่างอย่างเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจ้าจะไปงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยใหญ่ป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาหยังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ใหญ
1: ่โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมึนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย
2: oh, no.
1: เป็นซูเนล
0: ปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมากกว่าย้อนตาเนี่ย
0: มันใหญ่เนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่สิแล้วถ้าหมอถามอ่ะ
1: เออ
0: โอ้ยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
1: มันหาอยู่ไส
0: หมอกับละสิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยามมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แหละเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย้ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
1: เตว่าย่ำสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหาอย่างเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าเห็น
0: อันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย้ายจอยครับ
1: เอ
0: าสิซะมียาตาข้าเจ้าค้าอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะมากินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำบุกละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคณะสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขแลกกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี้ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี้กับของตัวบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสบายคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: ตอนนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเป็นนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: ว้าย
3: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแซะขี้หูขี้ตาไหลแม่งวีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินขี้หูก็ได้เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892226
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
1: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนผมไม่ต้องครูมองนี่ผมไม่ต้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นทั้งสี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชู้แล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับ
1: เป
2: ็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ส่วนในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี้
2: เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222 3608942229 36
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz

0: ใส่สายตาทั้งวันห้วนบำรุงอีหยังดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่ยูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 L อาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ทั้งเช่ากระชายดำโกจิเบอรี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขวเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีดช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0822293608 0822293608
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: ย่าหาอย่างเดียวเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแห่เจ้าจะไปงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยยายป้ายบักไงข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาหยังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจักน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตื้อมื้นขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้ายเป็นซูเนล
0: ปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตานี
0: ่อ้อนยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่สิแล้วถ้าหมอถามอ่ะ
1: เออ
0: เออยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
1: มันหาอยู่ไส
0: หมอกระสิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยังมื้อแรกนี่บ่ดีมันใส่ชุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
1: เตวะย่ำสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหาอย่างเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าเห็น
0: อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เอ
0: าสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้เสยเตยเว้ย
0: เอาคณะสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี้ได้ตาเห็นหง
0: แมน
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี้กับของตัวบัด
2: นี่เลยครับย่ายครับกาแฟยูสมัยคอฟฟี่มาใหม่เลยครับย่าย
1: วันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของย่ายที่ย่ายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับย่าย
1: ขอบตาเขาจ้องสิตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
2: ว้ายกินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับย่ายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีเห็นมีไส้ฆ่าตาได้บ่
2: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแซะขี้หูขี้ตาไหลแม่งวีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตา
1: เมื่อกี้ขี้หูก็ได้เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งงวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229360892229306
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
6: ์น้องสาวเอ้ยดึกดื่นเที่ยงคืนป่านนี้จะนอนหลับแล้วหรือยังน้องอ้ายเทพพรอุตส่าห์ถือแค้นมาแอลถึงบ้านเจ้าสิใจดำเพราะสิบ่เปิดประตูเปิดหน้าต่างมาฟังเสียงแค้นอ้ายเทพพรบ่บริโตนอ้ายสำบ่

0: ี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
1: มันห้าขวบคนไปห้าขวบคนมันบ่แม่นน้องครูมองนี่บ่แม่นน้องจับเต่ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
2: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้
3: กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับ
2: เป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ต้องกินคิ้นบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี้
2: เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก่สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222293 6 0 8 9 4 2 2 2 9 3 6
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิกออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: ผิวเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้ดิบไว้โซ่นิไว้โซ่นิกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด้อ
5: ไว้โซ่นิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
7: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
8: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
10: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
11: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
12: ก็เจอถึงสวยสวยใสแต่เจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดแสนสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
13: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
14: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
15: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน่เ
3: ด้ออยากรวยบ่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: สตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดปองไปกับอ้ายบอง
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: มาแล้วมาแล้ว โซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
8: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: เยปอน
1: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
2: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ฟังค่ะพ่อๆแม่ๆท่านใดที่ทำไร่ทำสวนทำนามีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบ้างเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะว่าร่างกายของเรามีอาการอักเสบบริเวณกล้ามเนื้ออย่าปล่อยไว้นานนะคะเพราะว่าจะส่งผลต่ออนาคตทำให้พ่อแม่เวลาลุกหรือนั่งเนี่ยจะมีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อได้วันก่อนสาวล่าพาขวัญมีโอกาสได้รับสายจากคุณแม่ที่อยู่อำเภอบ้านดุงท่านมีอาการเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อลุกนั่งลำบากแต่พอทานน้ำมังคุดของเราน้ำมังคุดกล่องสีส้มทานแล้วเบาตัวลุกนั่งสบายขึ้นสาวล่าพาขวัญอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังพ่อๆแม่ๆทุกท่านนะคะน้ำมังคุดของเราเป็นน้ำมังคุดสกัดจากธรรมชาติ 100% พ่อแม่จะต้องให้เวลากับน้ำมังคุดด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะมีอาการสะสมมานานเจ็บมานานปวดมานานหลายปีอาจจะต้องใช้เวลาในการทานน้ำมังคุดมากกว่าปกติจากท่านอื่นๆบางท่านทานไปแล้วมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเหมือนจะไม่สบายสาวล่าพาขวัญอยากจะบอกพ่อแม่ว่าเป็นปกตินะคะเพราะว่าน้ำมังคุดกำลังที่จะปรับสมดุลร่างกายทำให้ร่างกายมีการตอบสนองแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะบางท่านทานไปแล้วเจ็บแค่ไม่กี่วันปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ไม่กี่วันแสดงว่าอาการยังไม่หนักแต่ถ้าบางท่านทานไปแล้วโอ้ยสาวล่าปวดจังเลยเหมือนจะไม่สบายหลายวันแล้วแสดงว่าพ่อแม่สะสมมานานหลายปีให้เวลากับน้ำมังคุดหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำมังคุดกล่องสีส้มของเราเป็นน้ำมังคุดที่สกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% ไม่ผสมสารสเตียรอยด์ไม่ผสมสารกันเสียอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าตัวอื่นๆนะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ฟังเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
3: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
4: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
5: วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของสถานที่สำคัญอันเป็นมงคลพระธาตุช่อแฮครับพระธาตุช่อแฮหรือว่าที่รู้จักกันดีในนามพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีขานนะครับอยู่ที่วัดพระธาตุช่อแฮห่างจากตัวเมืองแพร่ไปประมาณสัก8กิโลเมตรที่ตรงนี้เป็นที่ประดิษฐานข้อศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งตามหนังสือตำนานพระเจ้าเรียบโลกได้กล่าวไว้ว่าครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาณดอยแห่งนี้แล้วก็ประทานพระเกศาให้กับขุนลัวหลังจากนั้นขุนลัวก็ได้บรรจุพระเกศาลงในพระโอบแก้วแล้วก็นำไปประดิษฐานไว้ในถ้ำต่อมาพระอินทร์ก็เนรมิตหิน ปิดปากถ้ำเอาไว้ทางด้านประวัติศาสตร์พระธาตุช่อแฮสร้างขึ้นสมัยกรุงสุโขทัยรัชสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับพระเจ้าลิไทยพระองค์ได้ทรงเสด็จมาบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์แห่งนี้จากนั้นก็จัดงานสักการะ7วัน7คืนพร้อมกับตั้งชื่อว่าพระธาตุช่อแฮแล้วก็เมื่อปี2470ครูบาศรีวิชัยท่านมาเป็นประธานบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่งส่วนวัดพระธาตุช่อแฮนั้นได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันให้ยกจากวัดราชขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งแต่ปี2549ภายในวัดพระธาตุช่อแฮเนี่ยนอกจากองค์พระธาตุแล้วเนี่ยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนเมืองแพร่แล้วก็ผู้คนทั่วไปอีกหลายอย่างเช่นพระเจ้าทันใจพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารน้อยหลังพระอุโบสถซึ่งกล่าวกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากหากใครได้มีโอกาสไปกราบไหว้บูชาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งใดก็จะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาภายในระยะเวลารวดเร็วทันใจจากการพูดคุยกับบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปกราบไหว้สักการะที่วัดพระธาตุช่อแฮก็ทำให้ทราบว่ามีผู้คนจำนวนมากให้ความเคารพต่อองค์พระเจ้าทันใจนี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายาวนานท่านได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้ผู้คนประจักษ์ชัดอยู่หลายครั้งอย่างเช่นเรื่องราวของคุณไกรวิทย์กับคุณเมธินีสองสามีภรรยาซึ่งเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2537ทั้งคุณไกรวิทย์สามีและคุณเมธินีภรรยานี่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวทั้งสองแต่งงานกันมา5ปีตอนนั้นแต่ก็ไม่ยอมมีบุตรเสียทีทั้งที่ทั้งสองฝ่ายอยากจะมีเป็นอย่างยิ่งสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ไปปรึกษาสูตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังหลายครั้งหลายหนแล้วก็พยายามปฏิบัติตนตามข้อแนะนำของหมอทุกอย่างแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้พยานรักอย่างที่ตั้งใจความจริงแล้วถ้าหากไม่มีอะไรมากดดันในเรื่องของการมีบุตรไว้สืบสกุลสองสามีภรรยาคู่นี้ก็คงไม่ต้องทุกข์ใจในเรื่องที่ว่านี้แต่สภาพความเป็นจริงกลับไม่ใช่เช่นนั้นเนื่องจากพ่อแม่ของคุณไกรวิทย์ซึ่งเป็นสามีเนี่ยเป็นคนมีฐานะต้องการหลานชายไว้สืบสกุลโดยเร็วก็เข้ามาก้าวก่ายในชีวิตสมรสของลูกชายตัวเองจนทำให้ทั้งคุณไกรวิทย์และคุณเมธินีเริ่มมีปัญหาต่อกันชีวิตสมรสของคนทั้งคู่ก็เลยเริ่มระส่ำระสายเมื่อฝ่ายสามีเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในระยะหลังจนกระทั่งถึงขั้นในวันหนึ่งเหตุการณ์ที่คุณไกรวิทย์ปกปิดมานานก็ถูกเปิดเผยขึ้นนั่นก็คือการที่คุณไกรวิทย์ไปมีผู้หญิงใหม่ด้วยหวังจะมีหลานชายให้ปู่กับย่าเอาไว้เชยชมสมกับที่ทั้งสองต่างเฝ้ารอมานานโดยผู้หญิงคนใหม่ของคุณไกรวิทย์นะก็เป็นที่รับรู้ของพ่อแม่ตลอดจนคนในครอบครัวของเขาด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้คุณเมธินีซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยได้รับความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งแต่เวลานั้นเธอเองก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่มีปากเสียงคุณไกรวิทย์ก็มักจะยกเอาความต้องการอยากมีลูกขึ้นมาอ้างโดยจะโยนความผิดไปให้กับคุณเมธินีเป็นผู้รับผิดทุกครั้งไปด้วยเหตุนี้ก็ทำให้ชีวิตคู่ของคนทั้งสองเริ่มสั่นคลอนแต่ด้วยความรักที่ยังคงมีต่อกันก็ทำให้ทั้งคุณไกรวิทย์คุณเมธินีต่างพูดคุยแล้วก็ตกลงกันภายใต้เงื่อนไขที่ว่าถ้าหากว่าอีก6เดือนจากนั้นไปนั้นคุณเมธินียังไม่ตั้งครรภ์เธอจะยินยอมอนุญาตให้คุณไกรวิทย์มีภรรยาใหม่ได้แต่ถ้าหากว่าเธอสามารถตั้งครรภ์ขึ้นมาภายในระยะเวลา6เดือนคุณไกรวิทย์จะต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนใหม่ทันทีแล้วก็ต้องเลิกเกี่ยวข้องกันโดยเด็ดขาดด้วย
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนั่นก็คือเรื่องของพระธาตุช่อแฮจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตราพนารินน้ำมังคุดสูตรพิเศษในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินช่วงนี้เราไปฟังเรื่องสุขภาพกันนะครับเชิญครับ
6: น้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดี ติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวมื้อนี้หนุ่มทนายทางสายกลางมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนคนกินคนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีคลองสีสมครับน้ำมังคุดออร์แกนิก 100%
3: ตอนนี้ผมอยู่อำเภอ
4: ทาบออ
3: ำเภอทาบอจังหวัดหนองคาย
4: จ้ะ
3: อยู่กับแม่ท่านหนึ่ง
4: สมควร
3: ครับคุณแม่ชื่อยังก
4: ็สมควรถิ่นปากมางค่ะ
3: แม่สมควรถิ่นปากมาง
4: ค่ะ
3: ปีนี้อายุเจ้าปีแล้วแม่
4: 78ปีค่ะ
3: อันนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ก่อ
4: 380
3: 380หมู่8
4: จ้า
3: ตำบลทาบออำเภอทาบอ
4: จ้า
3: จังหวัดหนองคาย
4: จ้า
3: แม่กินมาจักขวดแล้วน้ำมังคุดเนี่ย
4: อะไรบ่ได้แล้ว
3: ไรไร
4: เป็นขวดไปแล้ว
3: ไรเป็นปีได้3ปีแต่ว่าไรเป็นขวดบ่ได
4: ้บ่ได้แล้ว
3: 30รอบนึงแล้วเอาประทับใจยังคือได้กินแม่น้ำมังคุด
4: เริ่มแรกแม่มันเป็นฮ้อนทั้งในร่างกายนะแม่เราไปหาหมอโรงพยาบาลเพื่อนว่าแม่เป็นกระเพาะ
3: เป็นกระเพาะ
4: จ้ะบ้านนี้แม่ฟังวิทยุแม่ก็เลยหุ่นยินเพื่อนว่ายาตัวนี
3: ้ครับน้ำมังคุด
4: จ้ะแม่ก็เลยไปซื้อมาเลย
3: จะขวดเท่าไหร
4: ่อัน3ขวดก่อนค่ะ
3: 3ขวดก่อน
4: จ้ะเบิดแล้วก็เอิ่นต่อมาก ินได้2 3มื้อ
3: กิน2 3มื้อ
4: จ้ะร่างกายแม่มันละมีแห้งมาเลย
3: จ้ะค่อนตนตัวข้างในตอนนี้เริ่มมีแห้งซะได้ภายใน3ขวดเริ่มมีแห้งแล้ว
4: จ้า
3: ครับ
4: ภายใน3ขวดก็2ขวดทั้งนั้นแม่แล้วมีแห้งมาจังสินะ
3: ก็แม่ติดตามไม่เลยตามมันเลย
4: จ้าแล้วก็ได้มาอีกสัก2 3
3: ชุด
4: 2 3ชุด4ชุด
3: 4ชุด
4: จ้าแม่ก็เลยว่าโอ้เศร้าบ่เ
3: ศร้า
4: บ่เศร้า
3: อายุวัฒนะ
4: จ้าก
3: ็
4: มีแห้งมาจังสินะ
3: เมื่อเจอแนวที่เฮ็ดเฮาอายุวัฒนะแล้ว
4: จ้านั่นล่ะแม่ก็เลยติดตามมาจังสี่นะ
3: ตอนนี้มียังดีขึ้นเนี่ยในร่างกายเฮาตอนนี้ความดันเบาหวานมีบ
4: ่มีครบมื้อวานนี่ไปหาหมอมาแล้ว
3: ครับครับ
4: บัดนี้น้ำตาลแม่แค่95
3: โอ้เหลือก็แค่95นึง
4: จ้ามันปกติแล้ว
3: ปกติแล้ว
4: จ้าเพิ่นก็เลยลดยาแม่แม่วิจัยความดันด้วยมันสิใส่ความขึ้น
3: ดีใจนะแม่
4: ตื่นมาแม่ก็ฟันฟื้นของแม่นี่ล่ะ
3: อายุ18 10เดี๋ยวยังฟันเฟือนได้ซวย
4: โอ้ยสบายมาก
3: โอ้นั่นล่ะ
4: ลูกเอาไม้ไม้ลังนี่ๆๆๆไม้ลัง
3: เออๆ
4: ลูกถ้วยนี่มาให้
3: ไม้พาเลท
4: จ้ะแม่ก็ฟันทุกมือเลย
3: ร่างกายไปนํา
4: จ้ะแม่ดังปืนแม่บ่ได้ดังตอแก๊สแม่ย่านประสาทแม่มันเสื่อมแม่ฮอยู่โตอยู
3: ่
4: เป็นล่ะ
3: แต่ว่าหน้าตาแม่สีสอใสเนาะขาวนวลปานปานคนจีนเป็นคนจีน
4: บ่
3: แม
4: ่บ่แม่เป็นคนไทยเฮานี่ล่ะแต่แม่ว่าภาษาย้อนได้อยู
3: ่อ๋อ
4: แม่เกิดพ.ศ.สงครามโลกครั้งที่2
3: โอ้โห
4: พ.ศ. 8.7
3: โอ้2487ปาติโท
4: จ้ะ
3: เอาอยู่คู่บุญคู่บารมีให้ลูกหลานได้เครื่องบุญใบบุญเด้อขอให้คุณพระรักษาเทวดาเบิ่งแย่งแข็งแรงสดใสโลกหายคนยั่งมีสตังใส่บ่ขาดโลกค่าพญาจะมีประกายสุขกายสุขใจเด้อคุณแม่คุณแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับ
4: นั่นล่ะ
3: ครับผม
5: สุขกายสบายจิตชีวิตดีกับน้ำมากุดแทนปุณีน้ำมากุดจะกลับเริ่มก้นน้ำมากุดแทนปุณีเริ่มก้นเริ่มก้น
6: เริ่มก้น

0: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาลอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
1: เมื่อทั้งสองต่างตกลงกันอย่างนี้ก็พากันมาสาบานต่อหน้าองค์พระธาตุช่อแฮที่วัดพระธาตุช่อแฮว่าทั้งสองจะยึดมั่นในสัญญาที่มีไว้ให้แก่กันจากนั้นคุณเมธินีก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์พระเจ้าทันใจในวิหารน้อยหลังโบสถ์บอกว่าขอให้ท่านได้โปรดประทานลูกชายเอาไว้เธอไว้เป็นหัวแก้วหัวแหวนสักคนเธออธิษฐานต่อองค์พระเจ้าทันใจทั้งที่รู้ดีว่าความหวังริบหรี่เต็มทนเนื่องจากผลการตรวจร่างกายของเธอพบว่าโอกาสจะมีบุตรของคุณเมธินีเนี่ยยากมากเนื่องจากมดลูกไม่แข็งแรงพอแล้วสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อหลังจากนั้นเพียงไม่นานเท่าไหร่คุณเมธินีก็ฝันไปว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งจูงเนนน้อยเดินเข้ามาในบ้านของเธอพร้อมกับบอกว่าขอฝากเนนน้อยให้คุณเมธินีและคุณไกรวิทย์ผู้เป็นสามีช่วยดูแลด้วยตกเช้าคุณเมธินีก็เล่าความฝันให้ผู้เป็นสามีฟังแต่คุณไกรวิทย์ก็ยังเฉยเพราะไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าคุณเมธินีจะสามารถมีลูกให้ตัวสมความปรารถนาได้หลังจากนั้นประมาณเดือนเสร็จคุณเมธินีก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายของตัวเองและเมื่อไปตรวจร่างกายดูก็พบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ก็สร้างความปิติยินดีให้กับตัวเธอและคุณไกรวิทย์เป็นอย่างยิ่งทารกน้อยในครรภ์ของคุณเมธินีเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยความสมบูรณ์และเมื่อถึงกำหนดคลอดก็ปรากฏว่าคุณเมธินีคลอดบุตรชายออกมามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกประการท่ามกลางความรักของทุกคนในครอบครัวขณะที่คุณเมธินีได้สามีเธอกลับคืนมาตามสัญญาที่ให้ไว้แก่กันโดยฝ่ายคุณไกรวิทย์ก็เลิกกับผู้หญิงคนใหม่โดยเด็ดขาดครอบครัวของสองสามีภรรยาคู่นี้จึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับจากนั้นมา โดยปัจจุบันเด็กน้อยซึ่งทั้งคุณไกรวิทย์และคุณเมธินีเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทันใจท่านประทานให้มีอายุได้12ขวบแล้วเวลานี้เรื่องราวของสองสามีภรรยาที่เล่าประสบการณ์ชวนอัศจรรย์ใจให้ฟังนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายเรื่องที่เชื่อว่าเกิดจากปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าทันใจวัดพระธาตุช่อแฮซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีผู้คนเดินทางไปนมัสการท่านอยู่เสมอพระธาตุช่อแฮเนี่ยเดิมนี่เขาเขียนว่าช่อแรหมายถึงธงสามเหลี่ยมที่ทำด้วยแพรตามตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วได้25พรรษาตอนที่ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารคืนหนึ่งพระองค์ก็รำพึงว่าพระองค์ทรงมีอายุ60พรรษาแล้วเมื่ออายุ80พระองค์จะปรินิพพานจึงคิดว่าควรอธิษฐานธาตุของพระองค์ให้เป็น3ส่วนแจกให้เทวดาและมนุษย์เอาไว้กราบไหว้บูชาเพราะว่าสัตว์โลกยังเห็นพระองค์ไม่ทั่วถึงและพระองค์จะอธิษฐานให้ธาตุของพระองค์ไปสถิตอยู่ยังสถานที่อันสมควรเมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์3องค์คือพระโสณะพระอุตระและพระรัตนะกับพระมหาเถระอีกรูปหนึ่งก็เสด็จไปสอนสัตว์โลกตั้งแต่เมืองกุสินาราจนถึงเมืองแพร่ได้มาประทับที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งเรียกว่าไม้จ้องแค่บนดอยโกศิยะบรรพตจากนั้นพระองค์ได้ประทานเกศาเส้นหนึ่งให้ลั่วเนี่ยบรรจุไว้ในถ้ำลึก 2,000 วาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของดอยลูกนั้นประชาชนต่างก็ดีใจนำข้าวของมาถวายไว้ในถ้ำพระอินทร์ก็แต่งจักรยนต์มาถวายพร้อมกับปิดปากถ้ำด้วยหินสามก้อนพระพุทธองค์ได้รับสั่งต่อไปว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วให้เอาพระธาตุศอกข้างซ้ายมาบรรจุไว้ที่นี่เพื่อสถานที่นั้นจะได้ชื่อว่าเมืองแพร่เพราะว่าพระองค์เคยประทับนั่งใต้ต้นไม้จ้องแค่นั่นแล้วก็เสด็จไปยังเมืองต่างๆเพื่อบรรจุพระธาตุแล้วเสด็จกลับเชตวันมหาวิหารพระธาตุช่อแฮเป็นปูชนียสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญที่สุดของจังหวัดแพร่และของล้านนาไทยทางราชการกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติมีประเพณีเทศกาลนมัสการพระธาตุนี้ในกลางเดือน6เหนือซึ่งจะมีประชาชนไปนมัสการเสมอแม้ว่าจะเป็นเวลาปกติก็ตามครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นนักบุญสำคัญแห่งล้านนาไทยได้เคยทำการปฏิสังขรณ์พระธาตุองค์นี้แล้วครั้งหนึ่งองค์พระธาตุเดิมบุด้วยทองจังโกครูบาศรีวิชัยได้รื้อเอาทองออกแล้วพอกปูนให้โตกว่าเดิมเล็กน้อยขนาดสูงสุดยอด16วา2ศอกด้านกว้างด้านละ5วา2ศอกตอนนั้นมาทั้งเจ้านายไพร่ฟ้าประชาชนก็ร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮมาตราบเท่าทุกวันนี้

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าหน้าบ่าวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเปากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับคุณยาย
3: คุณ
2: ยายชื่ออะไรครับ
3: ชื่อนางร่วมบดีสิริศักดิ
2: ์นางร่วมบดีสิริศักดิ์เน
3: า
2: ะ
3: อายุ72 ปี 8 เดือน
2: 72 ปี 28 วัน72 ปี 8 เดือน
3: 9เดือน
2: อยู่บ้านเลขที
3: ่58 หมู่ 5
2: บ้านนาว่าตำบลนาว่าอำเภอนาว่าวันนี้กินเป็นขวดที่เท่าไหร่แล้วครับ
3: ขวดที่6
2: ขวดที่6แล้ว
3: จ้ะ
2: แล้วกินแล้วมีอาการเป็นยังไงบ้างครับอ
3: าการดีมาก
2: พูดตามจริง
3: กระเพาะอาหารก็ดีหัวเข่าก็ดีแต่ก่อนขี่จักรยานไม่ได้ขึ้นจักรยานจะเยี่ยวออกแต่นี้ขี่ไปเลย
2: โอ้ครับครับก็รู้สึกดีขึ้นเนาะ
3: ดีขึ้นไม่ใช่ว่าดีอย่างนี้นะก็ดีขึ้นมีหลายส่วนค่อยดีขึ้นไป
2: ครับบทที่6แล้วเนาะโอเคขอบคุณมากครับที่สนับสนุนแล้วสินค้าจากน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพของเราขอบคุณมากนะครับคุณยายคุณยายร่วมวดีศิริศักดิ์หมู่5ตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมขอบคุณครับ
4: ฮัลโหล
5: ค่ะเดี๋ยวหนูขอทวนชื่อพ่อหน่อยค่ะ
6: ชื่อมนตรีหนองหานพิทักษ์ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดร
5: จ้าอยู่บ้านอะไรเนาะพ่อ
6: บ้านหนองสนาย
5: ทาน้ำมังคุดแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
6: ค่ะค่ะก็แค่ไข่เนี่ยอยู่ดอก
5: ค่ะอ๋อจ้าก่อนพ่อมาทานนี่มีอาการเป็นยังไงคะพ่อ
6: มันนั่นปวดแอวมันปวดแอวนี่ล่ะปวดหลังปวดแอวนี่อันนี้ชี้ไข้ๆแน่แหละล่ะ
5: โอ้จ้าตอนพ่อทานน้ำมังคุดแล้วเป็นไข้เป็นอะไรไหมคะ
6: เป็นแล้วก็เป็นไข้อยู่เหยียบอาทิตย์พอดีว่างหัน
5: โอ้จ้าแสดงว่าเป็นมานานเนาะแต่ว่าตอนนี้ทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะพ่อ
6: ก็ไก่ปวดหลังปวดเดียวกับไข้แน่เพราะว่าไอ้ลูกเยี่ยมกันขึ้นไข้กลัวเก่านะ
5: โอ้จ้าต่อแม่พ่อจำได้ไหมเนาะทานมากี่ชุดแล้ว
6: ห่วย1 2 4 ชุด 3นี
5: ่โอ้เข้าชุดที่3แล้วเนาะพ่อมีใครแนะนำพ่อไหมคะหรือว่าฟังจากวิทยุ
6: ฟังจากวิทยุเนี่ย
5: โอ้ฟังจากวิทยุจ้าลูกน่ะโทรมาสอบถามว่าพ่อน่ะทานเป็นยังไงบ้างพ่อเห็นสั่งหลายชุดแกก็เลยโทรมาเยี่ยมยามจ้าว่าทานน้ำคุณแล้วเป็นยังไง
6: ครับผม
5: คุณนะคะพ
6: ่
5: อ
6: ครับผม
5: ค่ะขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
6: คร
5: ับค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวนะคะสาวล่าพาควานมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนลูกค้าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีกล่องสีส้มของเราค่ะวันนี้อยู่กับคุณแม่ชื่อ
7: ซาลี
5: แม่ซาลี
7: สายสี
5: สายสี
7: 45
5: บ้านอันนี้อยู่บ้านอะไรคะแม
7: ่บ้านโคกน้องกุ้ง
5: ก่อนแม่จะทานน้ำคุดแซนบุรีนี่แม่เป็นอะไรมาก่อนบ้างคะ
7: แม่ปวดตื่นปวดตัวไม่นอนแม่ไม่เห็นเลยไข้อยู่ที่ว่าแม่สินมันก็จะตีเด็ดๆ
5: จ้ะ
7: มันเป็นเขาว่าเป็นนั่นเขาเรียกมันกินนี้ก็นะเขาว่าไปหาหมอเขาบ้านสินอันเรียกไฟบุตรตัน

0: ปวดตัวเนาะ
1: มันมีแห้มันนอนหลับเน
0: ี่ยกินแล้วนอนสบายเนาะกินข้าวแซ่บพร้อม
2: ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่สารีสายสีด้วยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีให้กับท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้ฟังค่ะน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
3: พอพูดถึงวัดทับกระดานพูดถึงจังหวัดสุพรรณบุรีก็ให้นึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดใกล้ๆกันนะครับชื่อวัดอะไรไม่รู้แต่คุณประเดิมบ้านแกอยู่สุพรรณแกเล่าให้ฟังบอกว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาชอบหาปลามากเป็นคนทำบาปขึ้นซะด้วยชื่อในหลิมในหลิมนี่พ่อเขาชอบเล่นหวยทั้งหวยใต้ดินทั้งหวยรัฐบาลยังเคยไปขอหวยพุ่มพวงก็เคยนอกจากนี้ก็ชอบดื่มเหล้าด้วยในช่วงโรงเรียนปิดเทอมในหลิมนี่ก็ไปหาปลาไปลงเบ็ดลงข่ายที่หนองน้ำหลังหมู่บ้านหนองน้ำนี่อยู่ห่างจากหมู่บ้านมากเขาต้องไปนอนเฝ้าด้วยโดยไปกับคนข้างบ้านที่มีอาชีพหาปลาชื่อลุงดำเพราะตัวแกดำยังกระถานตัวสูงใหญ่น่ากลัวลุงดำเนี่ยเป็นคนมีศัตรูมากเพราะว่าก่อนนี้แกเคยหากินไม่ถูกต้องพวกลักเล็กขโมยน้อยอะไรพวกเนี้ยลักวัวลักควายก็เอาเครื่องสูบน้ำก็ยังเอาของเพื่อนบ้านไปขายก็มีคนโกรธแค้นแกมากแต่ลุงดำแกก็ระวังตัวมากทีเดียวไม่งั้นจะโดนเก็บเอาง่ายๆไปหาปลาในหนองก็ต้องไปนอนเฝ้าเบ็ดเฝ้าข่ายก็ต้องพกปืนไปด้วยเป็นปืนลูกซองสั้นกระบอกเบ้อคืนหนึ่งก็มีเสียงปืนดังขึ้นที่หลังหมู่บ้าน

0: ตอนเช้าคุณประเดิมบอกว่ารู้ว่าลุงดำโดนยิงตายซะแล้วไม่รู้ใครยิงปืนพกกระบอกนั้นก็หายไปด้วยส่วนเพื่อนของคุณประเดิมที่ชื่อในหลิมเนี่ยไม่เป็นอะไรรอดตัวมาได้เพราะว่ามันนอนเงียบกริบไม่กล้าผงกหัวขึ้นมาศพของลุงดำถูกลากไปไว้ที่ดงไม้ใกล้ๆกันนั่นนะพอไอ้หลิมแน่ใจว่าคนยิงไปแล้วมันก็วิ่งกลับบ้านบอกพ่อแม่มันให้รู้เรื่องแต่ว่าไม่มีใครกล้าออกไปกลางดึกกลัวจะไปตายซะเปล่าๆพอสว่างดีถึงได้ออกไปตามหาศพก็เห็นรอยลากไปตามพื้นก็ตามรอยลากไปเจอศพนอนอยู่ที่ข้างดงไม้ไม่ห่างจากหนองน้ำมากนักตรงนั้นเป็นโคกดินสูงกว่าพื้นแถบนั้นเขาเรียกกันว่าโคกใยตายโคกใยตายนี่หน้าน้ำท่วมก็ท่วมไม่ถึงมันสูงมากลุงดำตายฟรีจับมือปืนไม่ได้คนกลัวผีลุงดำกันมากไม่มีใครกล้าออกไปหาปลาตอนกลางคืนที่โคกใยตายนะตามธรรมดาจะมีเด็กๆไปเล่นกันทีนี้ไม่มีใครกล้าไปแล้วเงียบใช่ไหมป้าเตี้ยแกไปหาผักบุ้งตอนเช้าๆผ่านไปแถวนั้นมองไปที่โคกไปเห็นลุงดำนั่งกอดเข่าอยู่ที่ชายป่าตีนโคกเนี่ยแกก็ตกใจรีบกลับบ้านเล่าเสียงละล่ำละลักแล้วแกก็ไม่กล้าไปทางนั้นอีกเลยไม่แต่ป้าเตี้ยคนเดียวต่อมาลุงคงในขี่ควายไปเลี้ยงราวๆสัก4 โมงเย็นก็ไปเห็นอีกว่าลุงดำแกนั่งกอดเข่าอยู่ตรงชายป่าแถวๆที่ป้าเตี้ยแกเห็นนั่นแหละปีต่อมาก็มีจอมปลวกประหลาดขึ้นอยู่ที่ตีนโคกเนี่ยตรงชายป่าที่ป้าเตี้ยกับลุงคงเห็นร่างดำๆนั่งกอดเข่าอยู่นั่นแหละจอมปลวกที่เกิดใหม่นี่สีดำมาเมื่อมเนี่ยแล้วก็รูปทรงเหมือนกับคนร่างสูงใหญ่ยืนทะมึนทึนอยู่พูดกันว่านั่นน่ะจอมปลวกลุงดำเชื่อกันว่าดวงวิญญาณลุงดำสิงอยู่ในนั้นหลายคนที่มาดูศพลุงดำในวันที่เกิดเหตุร้ายก็ยืนยันว่าตรงที่จอมปลวกโผล่ขึ้นมานั่นน่ะเป็นที่ศพลุงดำถูกลากมาทิ้งคนในหมู่บ้านก็ฮือฮากันใหญ่ไม่ใช่อะไรหรอกขอเลขเด็ดไปแทงหวยกันตอนแรกก็มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกหวยก่อนชื่อนลีนี่ฝันว่าเห็นลุงดำออกมาจากจอมปลวกมาเข้าฝันมาบอกเลขให้ไปซื้อหวยตามธรรมดานลีแกไม่ชอบเล่นหวยแต่พอฝันแบบนี้ก็ลองเล่นแล้วก็ปรากฏว่าถูกด้วยพอพวกชาวบ้านเห็นว่าให้หวยแม่นที่นี่ไม่มีใครกลัวแล้วไปขอหวยกันใหญ่พอหวยออกมาก็มีคนถูกกันหลายคนพอผลปรากฏออกมาอย่างนั้นไอ้จอมปลวกรูปคนดำก็มีความสำคัญไม่ว่าใครต่อใครก็พากันไปกราบไปไหว้ไปขอโชคขอลาบกันพวงมาลัยนี่คล้องกันเต็มจอมปลวกเลยมีตู้รับบริจาคมาตั้งมีเซียมซีมาให้เขย่าเสี่ยงดวงกันมีคนจัดการคนจัดการก็คือญาติของลุงดำมาแหละพูดว่าจะตั้งศาลให้ลุงดำเอาอะไรได้ไว้ทำศาลลุงดำว่างั้นชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงพอรู้ข่าวก็พากันมาขอหวยบ้างลุงดำนี่เคยไปเข้าฝันพ่อไอ้หลิมบอกเลขไปแทงหวยไอ้เรื่องอย่างนี้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องมองไม่เห็นด้วยตาแต่ก็สามารถก่อให้เกิดผลขึ้นมาได้ปรากฏว่าพ่อไอ้หลิมถูกหวยจริงๆไอ้หลิมเล่าว่าพ่อมันดีใจโดดโลดเต้น ตัวลอยอยู่แถวนั้นน่ะมีคนถูกหวยแล้วก็มีคนที่โดนหวยกินด้วยทําให้หมดตัวก็มีพอทุ่มแทงหนักมือนะไอ้ประเภทหลังนี่แค้นจอมปลวกมากเช้าวันหนึ่งคนเอะอะกันปรากฏว่าจอมปลวกเนี่ยถูกมือดีพังป่นปี้หมดแล้วไปดูกันจริงๆด้วยร่องรอยก็คือใช้จอบขุดทำลายลงมากองราบกับพื้นดินเลยทลายลงมาราบคนซุบซิบกันว่าน่าจะเป็นฝีมือลุงเผาเพราะว่าลุงเผากับลุงดำเนี่ยไม่ถูกกันมานานแล้วไอ้เรื่องที่ควาย3 ตัวลุงเผาหายเนี่ยคนไปขอหวยกันลุงเผาก็มักจะพูดทำนองว่าชาวบ้านมันโง่เง่าเต่าตุนไปยกมือไหว้จอมปลวกไอ้คนชั่วอยู่ได้แล้วจะเจริญได้ยังไงนอกจากนั้นบางคนก็ยังสงสัยว่าคนที่ฆ่าลุงดำเนี่ยอาจจะเป็นลุงเผานี่แหละนะแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไร3 วันต่อมาเย็นนั้นปรากฏลุงเผาตกต้นตาลตายคอหักเขาว่าโดนผีจอมปลวกลุงดำเนี่ยเล่นงานเรื่องนี้จริงเท็จยังไงไม่รู้เขาก็เล่ากันนั่นแหละเรื่องเกิดใกล้ๆวัดทับกระดานนั่นแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจากกันวันนี้ก็ขออ้างเอาสุภาษิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าปัญญาโลกสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลกครับสวัสดีครับ
1: ปวด จังปวดขาลูกกะโอ้ยนั่งกะโอ้ยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะเยินนะเพิ่นแท
2: ้ว้ายมันเป็นไห้ปะนั่นซัมบ่เอาเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้ากะย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
1: ฮึบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด
2: ้อน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20-00953-2-00004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: ครับน้ำมังคุดโรคกระเพาะกินได้ป่ะครับ
3: โอ้ทานได้เลยค่ะพ่ออันนี้ก็จะช่วยได้ดีเลยค่ะพวกที่เป็นกระเพาะลำไส้เป็นแผลในกระเพาะหรือลำไส้อย่างเงี้ยค่ะจะช่วยได้ดีเลยค่ะพ่อ
4: ครับ
3: ค่ะ
4: ขวดเดียวขวดเดียวกระซ่งแม่นบ
3: ่ขวดซ่งจ้าพ่อขวดเดียวกระซ่งจ้า
4: ช่วงนี้มันบ่หลายอย่าทดสอบร่อง
3: จ้าได้ได้เลยค่ะพ่อ1ขวด360บาทค่ะแล้วก็แถมขวดเล็กอีก1ขวดค่ะพ่อ
4: บาทนี้นี่ค่ะขนส่งบ่
3: ไม่ไม่ค่ะพ่อส่งให้ฟรีเลยค่ะพ่อจ่ายเงินเขาแค่360บาทจ้า
4: ครับเอาขวดนึงเด้อ
3: จ้าลูกขอชื่อหน่อยค่ะ
4: พ่อสมแสงสัตตะ
3: ค่ะบ้านอะไรคะพ
4: ่อบ้านเทียบบาน
3: ค่ะตำบล
4: ตำบลวงเงินอำเภอน้ำพองขอนแก่น
3: อ๋ออยู่เนาะขอนแก่นเนาะจ้าได้เลยจ้าพ่อเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะประมาณวัน2วันนะคะถ้าไวสุดน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้พ่อรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะขอบคุณค่ะพ่อ
4: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับผม
5: สวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: เอาน้ำมังคุดเนี่ยครับทางน้ำมังคุด
5: ค่ะรับกี่ขวดดีคะ
4: เว้ยเงินกับว่าหลายออกขวดเดียวคือเขาที่ขอมุ่นอยู่ตัวเนาะ
5: จ้าได้เลยจ้ะพ่อลงที่อยู่เดิมเลยนะคะ
4: พอที่เดิมเนี่ยที่อยู่เดิม
5: ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะ
4: ครับ
5: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับขอบคุณครับขอบคุณ
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
7: จ้า
6: จ้า
7: สั่งน้ำมังคุดจ้า
6: จ้าเคยโทรมาสั่งไหมคะแม
7: ่สั่งที่หาเหรอจ้า
6: อ๋อโอเคใช้เบอร์เดิมเนาะจ้าเดี๋ยวลูกจะส่งให้นะคะรอบนี้แถมเป็นขวดเล็กนะคะแม่
7: นี่สบู่น้ำบ่อนี่กัน
6: สบู่ก็มีค่ะแม่ยาหม่องก็มีค่ะแม่แล้วแต่แม่อยากได้เลย
7: แม่อยากได้สบู่ขะว่าน้ำได้บ่กับน้ำก็ใส่
6: ได้ได้จ้ะแม่
7: จ
6: ้าเอาอย่างละหนึ่งเลยเนาะสบู่มีสองสีก็เอาอย่างละสีเลยไหมคะแม่
7: จ้าเขามีสองสีใส่ยังแน่นี
6: ่มีมีเป็นน้ำนมข้าวกับแครอทจ้ะแม
7: ่อ๋อ
6: จ้าสีส้มกับสีขาว
7: ถูร่างกายเราเลยเฮาต้องเก๋
6: จ้าถูหน้าก็ได้จ้ะแม่ถูตัวก็ได้จ้ะ
7: อ๋อจ้า
6: เอาอย่างละก้อนเลยเนาะแล้วก็น้ำกระชายขวดหนึ่ง
7: จ้า
6: จ้าสามขวด 1,000 บาทนะคะแม่
7: จ้า
6: จ้าเดี๋ยวลูกรีบจัดส่งให้นะคะ
7: จ้า
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: ว่
8: าสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
9: อุ้ยโทรตั้งนานควายติ๋วจะว่ายกเลิก
8: จ้าม
9: ันเป็นไรโทรศัพท์เสียหร
8: ือไม่นะคะ
9: ยายโทรตั้งสิบรอบจนโอ้ยใครหาขวดมา หาเบอร์โทรจน
8: อ๋อยายกดเบอร์ถูกไหม
9: ถูกเอา3ขวบนะแต่ของแถมน่ะแม่ไม่เอานะไอ้นั่นน่ะยาดมน่ะ
8: ค่าของแถมตอนนี้เป็นขวดเล็กค่ะ
9: อะไรก็ได้แต่ไม่เอายาดมมีก็เอาไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าไม่เอายาดมมันเยอะแล้วน่ะ
8: ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะ
9: จำได้ใช่ไหม
8: ค่ะแม่ใช้เบอร์เดิมโทรมาเนาะ
9: เบอร์เดิม
8: โอเคจ้าถ้าเป็นเบอร์เดิมจะมีที่อยู่แล้วค่ะแม
9: ่ค่ะค่ะค่ะ
8: ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
9: ค่ะไม่เอานะยาดมน่ะ
8: จ้าแม่ได้เลยจ้า
9: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
8: สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
10: ฮ
8: ั
10: ลโหล
8: จ้าน้ำมังคุดจ้า
10: ไม่เลยเด้อ
8: รับกี่ขวดคะพ่อ
10: สาม
8: ขวดใช่ไหมคะ
10: เ
8: ออสามขวด 1,000 บาทนะคะพ่อ
10: เออ
8: จ้าลูกขอทวนชื่อพ่อหน่อยค่ะ
10: ชื่อวิจิตร
8: พ่อวิจิตรนะคะฮัลโหลจ้าพ่อ
10: ครับ
8: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้พ่อรับรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะ
10: เ
8: ออจ้าของแถมรอบนี้เป็นขวดเล็กนะคะพ่อจ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
10: มันเปลี่ยนยังมันจังโบจะทาย
8: อ๋อพ่อทานน้ำบ้างไหมคะระหว่างวันได้กินน้ำบ้างไห
10: ม
8: ได้ทานน้ำไหมคะพ่อได้กินน้ำระหว่างวันไหมโอ้จ้าต้องกินน้ำมังคุด1แก้วนะคะแล้วก็กินน้ำระหว่างวันตามเยอะๆเลยค่ะพ่อถึงจะช่วยได้ค่ะทานน้ำบ่อยๆจิบน้ำบ่อยๆค่ะพ
10: ่
8: อค่ะเดี๋ยวนูรีบส่งให้นะคะ
10: เด้อ
8: จ้า
10: ตัวนี้เด
8: ้
10: อ
8: ได้วันประมาณวันพรุ่งนี้เร็วสุดค่ะพ่อจ้ารอรับสายเขาหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะโทรหาก่อนเข้าไปส่งค่ะ
10: ครับ
8: ค่ะค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
11: ครับราคาเท่าไหร่ครับขวดหนึ่ง
8: ถ้า1ขวด360บาทค่ะถ้าซื้อ3ขวด 1,000 บาทค่ะ
11: ซื้อขวดเดียว
8: ค่ะได้ค่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
11: ซื้อพอคอน
8: ค่ะนามสกุล
11: บรรณา
8: ค่ะอยู่บ้านอะไรคะ
11: บ้านไทยสมบูรณ
8: ์ค่ะตำบล
11: ตำบลนาแต
8: ้ค่ะอำเภ
11: อคำตะกร้า
8: คำตะกร้านะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะน่าจะได้ประมาณวันจันทร์นะคะ
11: ครับ
8: ค่ะจ่ายเงินไปทางแค่360บาทนะคะ
11: ครับ
8: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
11: ครับ
12: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้เป็นไร

แซนบุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใสอองตองอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซน

0: คฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล้ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสักครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC ฝีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบองไอสี
7: ค่ะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสีบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามือเศร้าก็กินลังมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมากพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
8: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโหตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
9: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
10: ๆมันเป็นเรื่องงง
9: ๆยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที
11: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

นรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

คักไหลจนท้องไข่อ่างล้างกินคักไหลจนท้องไข่อ่างล้างมันหลับเป็นไร้ต่างพันยาตัวตื่นถามหาหายกยังมารักษาเบิดจบโลกโลกฟ้า

0: ผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
2: สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าพบกับลูกสาวล่าสาวพาขวัญคือเกาจ้ายังไงกันบ้างคะพ่อจ๋าแม่จ๋าเกี่ยวข้าวตากข้าวกันหมดหรือยังได้เยอะไหมเนาะเหนื่อยกันหรือเปล่าคะถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเหนื่อยก็อย่าลืมทาน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดในขวดสีส้มนะคะถ้าร่างกายเหนื่อยล้าจากการทำงานปวดตัวหนักตัวนะคะลองทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีร่างกายจะสดชื่นกระปี้กระเป๋าค่ะเบาตัวหลับสบายกินข้าวแซ่บจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่เพิ่งฟังรายการเป็นครั้งแรกนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าน้ำมังคุดที่พูดถึงคืออะไรสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำนะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดออร์แกนิกแท้ค่ะไม่มีสารปรอทไม่ผสมยาแล้วก็ไม่มีสารสเตอรอยด์นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าในน้ำมังคุดนะคะสกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% เลยพ่อจ๋าแม่จ๋าจะได้สารแซนโทนที่อยู่ในเปลือกมังคุด 100% เลยค่ะเบาหวานก็สามารถทานได้นะคะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลและพ่อจ๋าแม่จ๋าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าสารแซนโทนคืออะไรสารแซนโทนนะคะจะเป็นทางเลือกใหม่ของธรรมชาติตัวนี้จะช่วยอาการอักเสบภายในร่างกายไปบรรเทาตรงไหนที่มีการปวดเมื่อยตามร่างกายหรือปวดแสบปวดร้อนกระเพาะและลำไส้นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าตัวสารแซนโทนนะคะก็จะเข้าไปช่วยปรับสมดุลร่างกายของเราค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าแต่ว่าท่านไหนที่ยังสงสัยยังกังวลว่าโรคที่เป็นอยู่สามารถทานน้ำมังคุดได้ไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลสามารถโทรมาหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเลยมาขอคำปรึกษาก่อนว่าร่างกายเป็นอย่างนี้จะสามารถทานได้ไหมจะมีผลข้างเคียงไหมสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญก็จะรอรับสายพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะโทรมาปรึกษาก่อนได้ค่ะ
0: วันนี้ท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
3: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
4: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
5: มาถึงเรื่องของลุงคนหนึ่งแกชื่อลุงก้านครับ ลุงก้านเนี่ยอยู่หมู่บ้านเล็กๆที่จังหวัดอ่างทองเรื่องนี้เกิดหลายสิบปีก่อนและเนิ่นนานไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนก็เชื่อกันว่าคนที่หมู่บ้านก็ยังจดจำเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีลุงก้านแกเป็นคนที่ไม่น่าจะมีเวรมีกรรมอะไรหรอกเพราะว่าแกเป็นคนดีแกเป็นคนดีเอามากๆเลยพูดอย่างนี้ก็ได้รับรองว่าคนในหมู่บ้านนี่ก็เห็นด้วยเพราะว่าแกใจดีกับเด็กๆช่วยเหลือคนแก่เห็นอกเห็นใจคนอื่นใครเดือดร้อนแกก็ช่วยได้ไม่ลังเลประกอบกับแกเป็นคนค่อนข้างมีฐานะด้วยเนื่องจากปู่ย่าตายายของแกมีอันจะกินพอมาได้เมียก็เป็นคนที่มีสมบัติติดตัวมาไม่ใช่น้อยเอามาผสมรวมกันเข้ามันก็เลยกลายเป็นครอบครัวที่มั่งมีสีสุขมากขึ้นไปอีกลุงก้านคนนี้สร้างศาลาหลังหนึ่งตอนที่คุณวิบูลยังเด็กๆที่จำได้ก็เพราะว่าพอสร้างศาลาเสร็จแล้วแกก็มีงานฉลองศาลาขึ้นที่หน้าศาลาแห่งนั้นน่ะคุณวิบูลก็ไปเที่ยวขอตังค์แม่ไปซื้อขนมกินกลางคืนก็มีลิเกกับหนังให้คนดูกันบ้านนอกสมัยนั้นมันอัตคัดความบันเทิงเริงรมย์อยู่แล้วพอมีงานมีการสนุกสนานก็มีคนเที่ยวกันเต็มๆที่กว้างๆที่เคยเป็นแปลงนาหว่านข้าวก็เต็มไปด้วยผู้คนชาวบ้านที่หมู่บ้านนั่นแหละหมู่บ้านใกล้เคียงก็มากันมีของขายให้ซื้อกินกันศาลานั้นหลังไม่ใหญ่โตนักมันเป็นศาลาพักร้อนหรือที่เขาเรียกกันว่าศาลาพักคนเดินทางอยู่ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านกับหมู่บ้านนั่นแหละก็ก่อนนั้นไม่มีรถเหมือนสมัยนี้ต้องเดินกันคนเดินมาร้อนๆเหนื่อยๆได้พักแข้งพักขาเมื่อยล้าที่ศาลามีน้ำในโอ่งตั้งเอาไว้ให้กินกันลุงก้านนี่แหละเป็นคนคอยเอาน้ำมาเติมอยู่ไม่ให้ขาดโอ่งได้คนก็ยกย่องชมเชยแกให้ศีลให้พรแกก็ไม่ลืมตัวลืมตนแต่อย่างใดแกเป็นคนมีเงินแต่ก็ทำตัวเหมือนกับชาวบ้านพอมีพอกินคนนึงไม่ได้ถือเนื้อถือตัวแต่อย่างใดมีคนขอกู้เงินแกก็ให้ยืมไปไม่คิดดอกหลายครั้งหลายหนบางคนก็โกงแกบางคนก็ใช้คืนไม่ครบบางคนก็ซื่อตรงดีก็ได้คืนหมดจนเมียแกทนไม่ไหวขืนให้ลุงก้านจัดการเรื่องนี้นะไม่ดีแน่แกก็เลยมาจัดการซะเองใครอยากกู้เงินก็คุยกับเมียส่วนลุงก้านก็โดนเมียสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแกก็เลยหันหน้าเข้าวัดเข้าวาในวันพระวันธรรมดาก็ทำนาทำไร่ไปตามปกติพอแกเข้าวัดเขาก็จะให้แกเป็นมัคคนายกแต่แกไม่เอาแกบอกว่าคนอย่างแกเป็นมัคคนายกไม่ได้อะไม่ค่อยรู้เรื่องทางพระธรรมให้คนอื่นเขาเป็นอดีตแล้วเขาคล่องกว่าแกขอเป็นคนธรรมดาอย่างเดิมของแกว่าน่าจะมีความสุขมากกว่าทอดกฐินผ้าป่าแกก็เป็นเจ้าภาพอยู่เสมอวัดโน้นบ้างวัดนี้บ้างทั้งไกลบ้านและใกล้บ้านเป็นที่ร่ำลือว่าแกเป็นคนใจบุญคนหนึ่งเลยทีเดียวที่หมู่บ้านมีคนจนอยู่เยอะหลายครอบครัวแต่ที่จนจริงๆไม่มีจะกินน่าสงสารมีอยู่สองสามครอบครัวลุงก้านก็ช่วยเหลือไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่แกช่วยก็เป็นของกินเป็นข้าวสารผักต่างๆที่แกปลูกเอาไว้แกก็ให้ไปแกถือว่าเรื่องปากเรื่องท้องมันสำคัญกว่าอย่างอื่นถ้าท้องหิวมันก็ทุกข์ทรมานคิดจะทำมาหากินอะไรมันก็คิดไม่ออกหรอกเพราะหิวอ่ะอยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าลุงก้านโดนยิงตายข่าวนี้ทีแรกไม่มีใครเชื่อแกตายที่ศาลาพักคนเดินทางหลังนั้นที่แกปลูกสร้างด้วยเงินทองของแกเองลุงก้านตายที่ศาลาหลังนั้นจริงๆมันยิงแกข้างหลังแกล้มคว่ำหน้าทิ่มไถไปกับพื้นกระดานตอนที่แกเอาน้ำไปเติมในโอ่งใบเล็กตามที่แกทำทุกวันตอนเช้าตรู่กลุ่มคนที่เจ็บปวดที่สุดดูเหมือนจะเป็นลูกเมียญาติพี่น้องของลุงก้านสงสัยกันเหลือเกินว่าทำไมไอ้ฆาตกรใจโหดฆ่าลุงก้านได้แกไปทำอะไรให้ใครเขาเดือดเนื้อร้อนใจโกรธเคืองกันที่ไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ตำรวจก็สืบสาวราวเรื่องต่างๆว่าใครเป็นคนทำก็พบว่าลุงก้านไม่มีศัตรูไม่มีเรื่องบาดหมางไม่มีเรื่องขัดผลประโยชน์จึงหาสาเหตุการโดนสังหารไม่เจอก็เลยเดากันว่าคงจะยิงผิดตัวถ้ายิงผิดตัวแล้วตัวคนที่มันต้องการจะยิงน่ะมันเป็นใครกันล่ะก็สืบสาวกันต่อไปว่าใครบ้างรูปร่างลักษณะคล้ายๆลุงก้านในหมู่บ้านนี้ดูไปแล้วก็พอจะมีอยู่สองสามคนแต่ที่ชาวบ้านเขาว่าเหมือนที่สุดมีอยู่คนเดียวแทบจะไม่แตกต่างกันเลยเขาจึงว่ามันน่าจะเป็นการเข้าใจผิดแล้วยิงผิดตัวไอ้มือปืนน่ะคงไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าแกชาวบ้านก็พูดกันซ้ำๆซากๆว่าแกไม่มีศัตรูที่ไหนหรอกสักคนเดียวก็ไม่มีใครเกลียดชังแกไม่เคยคิดร้ายกับใครแกไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครทั้งสิ้น แล้วถ้าใครอยากมีปากเสียงกับแกจะเป็นฝ่ายยอมเข้ามาโดยตลอดคนที่มีรูปร่างคล้ายคลึงแกมากสูงต่ำเท่ากันผอมๆเหมือนแกแล้วก็หัวล้านเหมือนแกด้วยคนนี้ชื่อลุงสงัดเคยเป็นลิเกเก่าเจ้าชู้แม้ว่าอายุมากแล้วก็ยังไม่ยอมเลิกนิสัยไม่ดีเที่ยวได้ไปยุ่งไปข้องเกี่ยวกับผู้หญิงอื่นซึ่งเป็นคนที่เขามีเจ้าของแล้วซะด้วยพวกผู้หญิงเหล่านั้นก็เผลอใจเผลอกายให้แกเพราะว่าแกเป็นคนพูดเก่งปากหวานเอาอกเอาใจเป็นเลิศก็หลงคารมแกจนเสียเนื้อเสียตัวเสียเงินเสียทองให้แกปอกลอกหลายคนหลายนางไม่รู้กันเลยว่าเป็นคู่แค้นแสนรักคนไหนกันแน่ที่ส่งมือปืนมาเก็บแกเป็นฝ่ายหญิงหรือว่าฝ่ายชายที่เป็นผัวที่แค้นใจเป็นคนลงมือกันแน่ลุงสงัดคนปลิ้นปล้อนหลอกกรอกกลิ้งเนี่ยยังอยู่ดีมีสุขในขณะที่ลุงก้านคนดีสีตำบลต้องกลายเป็นศพเลือดแดงไหลนองสลาคนดีๆไม่น่าจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครก็พูดกันทำดีแล้วทำไมพระไม่คุ้มครองเราทำไมปล่อยให้คนดีๆต้องตายไปอย่างง่ายดายอย่างนั้นแล้วจะทำดีกันไปทำไมล่ะนี่บุญที่ลุงก้านทำไม่ได้ช่วยแกเลยเหรอบางคนก็เลยพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปป้าจุนเมียของแกน่ะติดใจสงสัยเหลือเกินว่าทำไมลุงก้านต้องมาตายแบบนั้นด้วยทั้งที่แกไม่เคยทำบาปแม้แต่น้อยผักปลาอะไรก็ไม่ได้หากินหาขายอย่างคนอื่นเขาแม้แต่นกหนูก็ยังไม่ฆ่าจิ้งจกตุ๊กแกลุงก้านก็ไม่เคยไปทำอะไรมันไม่รู้จะถามใครได้ว่าทำไมเป็นอย่างนี้จนวันหนึ่งพากันไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อแล้วลองถามท่านดูว่าทำไมคนดีๆถึงได้ตกเป็นเหยื่อกระสุนปืนปริศนาใครมันเป็นคนยิงมันโกรธเคืองเรื่องอะไรหลวงพ่อท่านหลับตาพูดว่าโยมก้านที่ตายไปนั้นไม่ใช่ผลกรรมใหม่แต่เป็นกรรมเก่าที่เขาทำเอาไว้ตั้งแต่ชาติก่อนชาติก่อนนะเขาทำบาปเอาไว้เขาทำให้คนตายทั้งสองคนคนหนึ่งเป็นผัวคนหนึ่งเป็นเมียสองผัวเมียตายไปด้วยการฆ่าตัวตายเพราะว่าโยมก้านในชาติก่อนนะไปชอบผู้หญิงคนที่มีผัวแล้วเนี่ยก็หาทางจะได้ผู้หญิงเป็นเมียไปพูดใส่ร้ายป้ายสีจนผัวของนางฆ่าตัวตายก็หมายจะได้นางแต่ว่านางไม่เล่นด้วยก็พูดใส่ร้ายนางอีกจนนางอับจนหนทางกลัดกลุ้มสุมหัวอกทนไม่ไหวก็ไปฆ่าตัวตายตามผัวไปอีกคนปัจจุนได้ยินแล้วอ้าปากค้างเลยเพราะว่าที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดนั้นมันตรงเป๊ะกับที่ลุงก้านเคยเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นความฝันที่แกฝันแล้วฝันอีกก่อนตายราว 3-4 เดือนแกฝันแปลกๆฝันซ้ำฝันซากหลายหนหลายครั้งจนเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ได้ต้องเล่าให้เมียฟังแกฝันว่าแกทำให้ผู้ชายคนหนึ่งตายเขามีลูกมีเมียอยู่กันดีๆแล้วแกก็ไปแอบชอบผู้หญิงคนนั้นคือเมียเขาแกก็พูดใส่ร้ายป้ายสีเขาว่าเป็นคนชั่วคนเลวต่างๆนานาทั้งที่เขาก็เป็นคนดีมีศีลมีธรรมไม่ได้ด่างพร้อยอะไรเลยแกพูดจนชาวบ้านพากันเกลียดชังเขากันไปหมดไม่พูดไม่จากับเขาพากันแช่งด่าเขาจนเขาคนนั้นคิดมากทนปากชาวบ้านไม่ไหวก็ถึงกับฆ่าตัวตายโดยเอาเชือกมาผูกคอแขวนกับกิ่งไม้ห้อยต้องแต่งขาดใจตายไปพอเขาตายแล้วแกก็ไปเกี้ยวเมียเขาแต่เมียเขาไม่เล่นด้วยก็ทำให้แกผิดหวังมากก็ได้แต่พูดใส่ร้ายเมียเขาอีกจนเมียเขาตัดสินใจทำอย่างเดียวกับผัวไปผูกคอตายที่ต้นไม้ต้นเดียวกันแล้วก็เป็นกิ่งไม้กิ่งเดียวกันอีกด้วยแกรู้สึกตัวว่าแกเป็นคนบาปเอามากๆที่แกทำอย่างนั้นกับสองผัวเมียแกสลดใจก็นึกอนาถตัวเองว่าทำเขาไปได้ยังไงในวันนั้นป้าจุนฟังแล้วก็บอกว่ามันแค่ความฝันเท่านั้นอย่าไปคิดอะไรมากไปเลยแต่ลุงก้านก็คิดจนนอนไม่หลับอยู่ไม่เป็นสุขป้าจุนว่าแกจะคิดไปทำไมแต่มันความฝันมันไม่ใช่เรื่องจริงแกไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นหรอกคนอย่างแกหรือจะไปทำเลวๆอย่างนั้นไอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่นิสัยของแกนี่เมื่อรู้กันอย่างนั้นแล้วก็พอจะทำใจกันได้บ้างว่ามันเป็นเพราะเวรกรรมเก่าๆแต่ชาติปางก่อนที่มาตัดรอนชีวิตของลุงก้านไปหลวงพ่อท่านก็บอกว่าบุญกุศลที่ลุงก้านสร้างสมในชาตินี้ไม่พอกับกรรมที่สร้างเอาไว้แต่ชาติปางก่อนกรรมนั้นจึงส่งผลให้ต้องเป็นไปอย่างไม่มีอะไรจะมาช่วยได้เลยครับ
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดราแซนบุรีมาให้พ่อแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
6: น้ำ ้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนักพวงก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุณแม่อยู่จังหวัดชัยภูมิอำเภออะไรเนี่ย
2: อำเภอ
1: หนองบ่อแดงเนาะ
2: ตำบลถมว่าแดง
1: ครับอันนี้บ้านไหนครับแม
2: ่บ้านวังทอง
1: ครับบ้านวังทอง
2: บ้านวังทองหมู่ที่11
1: ครับคุณแม่ซื้อจังไหนครับแม
2: ่ซื้อแม่ประยง
1: ครับแม่ประยงนามสกุลครับ
2: นามสกุลทักพุ่ย
1: ครับไอ้คุณแม่อายุกี่ปีแล้วครับแม่
2: 78ปีนี่ล่ะ
1: 78ครับอยากถามไอ้คุณแม่ว่าก่อนที่มากินน้ำมะกุลนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไรครับ
2: โอ้ยกระเทิงเอวเทิงขาหนีแล้วอันไหนแม่ก็กินมามืดเนาะไปฝังเข็มตาฝังยังๆอยู่เนาะไปฝังเข็ม 2-3 เที่ยวทั้ง2เท่านี้น่ะ
1: ครับ
2: ไปฝังเข็มมา
1: ลองไม่หลายตัวแล้ว
2: ลองมั้ย
1: ครับ
2: กับพ่อตัวเราก
1: ับพ่อตัวเราพ่อไปได้ซื่อๆ
2: แม่นแต่พ่อไปได
1: ้ครับ
2: บ่อยู่กับหมองว่านเถาะไปได้อยู
1: ่ครับแต่มาหักปวด
2: แต่มาแห่งปวด
1: ครับวันนี้ได้ผู้ใดมาแนะนำให้ดื่มน้ำมะกุฎนะครับ
2: นี่ล่ะฟังวิทยุนี่ล่ะ
1: วิทยุครับ
2: ฟังมีทายุฟังมาตะโดนแล้วแม่
1: ครับฟังโยมันซีเมนบ่ได้ตัวไม่บ่ได้ครับ
2: แม่น
1: ครับเคยกินมาหลายตัวแล้วครับบ่ดีขึ้น
2: เออฟังเพิ่นสัมภาษณ์เอ๊ะสักคือกูเป็นครับมันร้องเบิ่งหยังบ่หยังกูก็สิร้องล่ะซะดิ
1: ครับ
2: แม่นน่ะใจใหญ่ต้องใจใหญ่เด้ล่ะ
1: ครับ
2: กันบ่ใจใหญ่บ่ได้กินดอก
1: ครับ
2: อือ
1: นี่แหละแม่ฟังมา3ขวดเนาะ
2: แม่น
1: มา3ขวดครับแล้ววันนี้เป็นไงครับอาการที่
2: อาการโอ้กินแล้วมันคันยังว่าแต่เสาเจ้าดีนี่นี่อยู่ล่ะ
1: อ๋อช่วงมันขับช่วงแรกเนาะ
2: คันน้ำตุนน้ำตู
1: ครับ
2: คัน
1: ครับ
2: เออว่ามือยักมือ
1: แข็งกับ
2: คันเออบาดนี้เอิ้งมือนี้กังเว้นว่าเด็กเอาบันไดเนี่ย
1: เริ่มสร้างเกิดอาการคัน
2: แม่เนาะแม่ก็กินแต่มือวันที่หาแม่นบอกต้องมาส่งแม่
1: ครับ
2: กูน่ะ
1: หาคันมา
2: ก็กินมากินมาเบิด3ขวดยังบ่เท่าคันน่ะ
1: ครับอาการคันนี
2: ่
1: มันขับออกทั้งเพราะว่าคนบ่มีเหงื่อเนาะแม่เนาะมันขับออกทั้งเหงื่อบ่มีเหงื่อแม่บ่มีมันก็เลยคันแ
2: หน่
1: มันขับไอ้จริงๆที่บ่ดีออกจากร่างกายเฮา
2: เออเลี้ยงมันว่าอัน
1: ครับ
2: กูกันกินมันคันไม่เลี้ยงซะดอกคันเท่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวท่านได้เฒ่าคันดีซะดอกเพิ่นนั่นสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กันนั่นเพิ่นว่าอันเลียดฝอยเอาเลียดสิแลน้ำเลียดฝอย
1: ครับ
2: มันพาคันเนี่ยกันเยอะจัง
1: ครับมันขับออกทั้งเนื้อทั้งลูกคนครับแล้วอาการปวดเป็นไงแม่
2: อาการปวดกับไข้ปวดดีแหละนะ
1: ครับอาการปวด
2: เออแต่ก็เมื่อกันนอนเนี่ยมันปวดในป่องกระดูกปวดเย็นข้างเนี่ย
1: ครับ
2: บาดนี่แม่กับบัดกินอะมงกุฎนั่นแหละ2-3มื้อนอนตะแคงทักทีได้เนี่ยเนี่ยปวดตรงขานี่ไหนกระดูกนี่ละ
1: ครับ
2: เย็นจ้อย
1: กำแต่กินน้ำมะกุฎไม่เริ่มดีขึ้น
2: แม่น
1: กว่าที่เท่าไหร่แม่เริ่มดีขึ้น
2: ที่กันที่3
1: คนที่3นี่เริ่มเบาแล้ว
2: แม่นกว่าที่3
1: ครับ
2: โอ้สบายจากของนี่เป็นมาโดนแล้วล่ะ
1: ครับมันหลายปีแล้ว
2: เป็นมาตั้งแต่พศ53แม่จําได้เลยดีเนี่ย
1: ครับ
2: เป็นมาอย่าง
1: รักษาตัวได้ของมา
2: แม่น
1: ครับกินมาหลายอย่าง
2: ถ้าพออยู่นี่กินกับเราหาเงินเก่งเนาะพอยังก็ได
1: ้ครับ
2: ผู้ใดว่ายายังดีก็ซื้อมากินมื้อ
1: ครับรักษาตัวได้ของ
2: รักษาตัวเจ้าของ
1: ครับ
2: ก็ยังว่าหนังแต่อันนี
1: ้ครับ
2: ได้ยินก็โดนแล้ว
1: ครับก็สิร้องเบิ่ง
2: ว่าท่านได้ร้องเบิ่งจักเทีย
1: ครับ
2: แล้วก็ฟังเบิ่งเอ๊ะเพิ่นก
1: ็ครับ
2: ยังคันแน
1: ่ครับ
2: เอามาร้องนี่ก็นะ
1: ครับ
2: เลยฟังแง่บ่แลก็เลยจดเอาเบอร์โทรซะนี
1: ่ครับ
2: จดเอาเบอร์โทรแล้วก็เอาลาจนดอกแม่ก็กดว่าเป็นดอกไข่เข้าหลานโคตรไทยโคตรรักษาไปไม่ง่ายแน่จ้ะดอก
1: ครับ
2: เจ้าเดียนยังไม่ง่ายง่ายสิโทรให้เพิ่นเอานำมงกุฎไทยว่ามากินเบิ่งจ้ะดอก
1: คร
2: ับ แล้วนี่แม่กับย่างไปใส่กับพี่ตีของอยู
1: ่ครับทำงานได้เดี๋ยวนี้มากกับเห็นทำงานอยู่หลังบ้าน
2: เออแต่แม่กับทำงาน
1: ครับ
2: ไปวัดไอ้เฮ็ดงานอันเบาๆยันยังซอยเพิ่นก็แก่ๆนี่ล่ะ
1: เฮ็ดงานสวนได้ครับ
2: โอ้ไปวัดไปว่าก็ได
1: ้ครับ
2: เมื่อคืนนี่เนาะโอ้ยคุณครูบาอาจารย์ผู้เฮ็ดหวานเฮ็ดยาก็ได้10บ้านซาหาบ่ลือให้ผู้ขากินไก่ตือไก่ช่วงให้เช้าเด้อทั้งเดี๋ยวทั้งขาเด้อแม่เลยวางพี่น้องเมื่อคืนนี
1: ่
2: โยกใส่หัวแล้วก็มากิน
1: ครับโอ้ครับอาการ
2: ขา
1: เริ่มดีขึ้น
2: เ
1: ริ่มกลางแล้ว3ข้อที่3แล้วเนาะ
2: แม่ก็ชอบแม่ก็ชอบจากของดีๆเออ6:00 น.ครึ่งนี่แม่ก็สวดมนต
1: ์
2: สวดเสร็จแล้วก็2ทุ่มพอดีนั่งสวดมนต์สวดสินั่งสมาธิอีก
1: ครับ
2: เออนั่งสมาธิอยู่ละมื้อละ20
1: ครับ
2: นาที
1: ครับ
2: แล้วล่ะ
1: ครับ
2: 2ทุ่มกว่า2ทุ่มครึ่งนี่ก็กลับบ้านนี่
1: ครับ
2: กินข้าวเลี้ยง
1: ครับมื้อนี้ครับผมก็กราบขอบคุณพ่อแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องข้างบ้านได้รับฟังครับ
2: แม่ก็ว่าไว้ฟังจังซั่นล่ะนะ
1: ครับเป็นบุญได้บอกต่อเป็นวิทยาทานนําแม่เนาะในผู้ที่ว่าเพิ่นสุขภาพมีปัญหากันร้องกินได้หรือว่าสิแวะมาหาอยู่บ้านก็ได้เนาะแม่เนาะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: ต่อไปเรื่องควาง5สีเรื่องมีอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งที่นครเทนจิกุเนี่ยมีควาง5สีตัวหนึ่งเขาของมันสีขาวมันอาศัยอยู่ในป่าลึกไม่มีใครรู้ใกล้กับภูเขาที่อาศัยอยู่มีแม่น้ำสายหนึ่งในป่าลึกนั้นมีอีกาตัวหนึ่งอยู่เป็นเพื่อนควางห้าสีอยู่มาวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งลอยมาตามลำแม่น้ำเขากำลังจะจมน้ำตายอยู่แล้วช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเขาตะโกนอย่างน่าสงสารควางห้าสีได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็สงสารก็ว่ายน้ำไปช่วยชายคนนั้นชายผู้นั้นก็ดีอกดีใจพนมมือแล้วก็พูดกับควางบอกว่าเดี๋ยวจะให้ข้าตอบแทนคุณเจ้าได้อย่างไรบอกมาเลยตอบแทนบุญคุณนะเหรอไม่ต้องหรอกข้าเพียงแต่ต้องการให้ท่านอย่าบอกใครว่าข้าอาศัยอยู่ที่นี่ท่านอย่าพูดไปเป็นอันขาดตัวของข้ามีห้าสีถ้าคนรู้ข้าเขาจะมาจับข้าไปฆ่าลอกเอาหนังเป็นแน่เลยข้ากลัวเรื่องนี้มากจึงได้มาซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกแห่งนี้ไม่มีใครรู้ที่อยู่ของข้าข้าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของท่านข้ารู้สึกสงสารยิ่งนักข้าก็เลยลืมแม้กระทั่งอันตรายที่จะมาถึงตัวข้าเองก็วิ่งมาช่วยท่านนี่แหละถูกของเจ้าแล้วข้าจะไม่ยอมให้ใครรู้ล่วงนี้เรื่องนี้นะเขาให้คำมั่นสัญญาเป็นมั่นเหมาะแล้วก็ลากลับไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเดิมโดยไม่ได้แพร่งพรายเรื่องนี้ให้ใครรู้ก การเวลาผ่านไปวันหนึ่งพระราชินีทรงสุบินว่ามีควางใหญ่ห้าสีตัวหนึ่งเขาข้อมันสีขาวพระนางเล่าให้พระราชาฟังหม่อมฉันฝันเห็นควางห้าสีคงจะต้องมีควางตัวนี้อยู่ในโลกนี้แน่ๆเลยขอพระองค์ทรงหามาให้ผมฉันด้วยนะเพคะพระราชาก็มีพระบัญชาว่าถ้าหากใครสามารถนำควางห้าสีมาได้จะโปรดให้รางวัลแก้แหวนเงินทองของมีค่าพร้อมกับให้ครองนครแห่งหนึ่งก็ทรงโปรดให้กระจายพระบัญชาไปทั่วทุกทิศชายคนที่ครั้งหนึ่งควางห้าสีเคยช่วยชีวิตรู้ข่าวเข้าก็รีบเดินทางเข้าเฝ้าพระราชาในพระราชวังข้าแต่พระองค์ควางห้าสีที่พระองค์ทรงอยากได้มีอยู่ในป่าแห่งหนึ่งข้าพระองค์รู้ที่ซ่อนของมันนะพระเจ้าค่ะขอได้โปรดให้ข้าพระองค์นำนายพรานไปล่ามันกลับมันมาถวายเถอะพยัคฆ์ค่ะพระราชาทรงดีพระทัยเหลือเกินทรงรับสั่งว่าพระองค์จะเสด็จพร้อมด้วยเหล่านายพรานขอให้ชายผู้นั้นนำทางให้ด้วยเมื่อพร้อมแล้วก็เข้าป่าไปพร้อมกันควางห้าสีไม่รู้เรื่องไม่เห็นเหตุการณ์มันนอนหลับอยู่ในโพรงฝ่ายอีกาเพื่อนมันเห็นเหตุการณ์มันก็ร้องลั่นด้วยความตกใจรีบบินตรงรีไปหาควางดึงหูควางห้าสีอย่างเร่งร้อนให้ตื่นเพื่อบอกภัยเพื่อนเอ้ยตื่นเถอะพระราชาพาพวกนายพรานมากันเยอะแยะเลยล้อมเขาลูกนี้ไว้แล้วจะหนียังไงก็คงไม่ทันจะทำยังไงกันดีล่ะเสร็จแล้วกาก็ร้องไห้แล้วบินหนีไปควางตกใจมากมันเดินไปทางขบวนของพระราชาเหล่านายพรานต่างก็เตรียมลูกกระสุนเงื้อพร้อมที่จะยิงพระราชาทรงทอดพระเนตรสังเกตการเอ๊ควางมันไม่ได้แสดงท่าหวาดกลัวแล้วยังเดินมาทางเราต้องมีสาเหตุแน่ๆพวกเจ้าอย่าเพิ่งยิงพวกนายพรานก็ลดธนูลงควางก็ย่างเข้ามาถึงบริเวณที่ประทับมันสุดตัวลงคุกเข่าต่อหน้าพระพักถวายบังคมพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาก็ตรัสว่าผู้ชายคนที่มีแผลเป็นบนใบหน้าคนที่คุกเข่าอยู่ข้างๆข้านี่แหละเป็นคนแจ้งให้ข้าทราบกวางก็มองเห็นชายที่มีแผลเป็นที่คุกเข่าอยู่ข้างๆที่ประทับผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ครั้งหนึ่งตัวเองเคยช่วยไว้แท้ๆก็เลยพูดว่าเมื่อครั้งที่ข้าช่วยชีวิตเจ้าเจ้าพูดเองว่าบุญคุณของข้าเจ้าจะตอบแทนยังไงก็ไม่หมดเจ้ารับปากกับข้าเป็นมั่นเหมาะว่าจะไม่เปิดเผยที่อยู่ของข้าให้ใครรู้บัดนี้เจ้าลืมคุณความดีของเรานำพระราชามาจับข้าเจ้าคิดย้อนดูให้ดีสิถึงเมื่อครั้งที่ตัวเจ้าเองจะจมน้ำตายแล้วข้ามาช่วยชีวิตเจ้าไว้นั่นน่ะเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าดีใจขนาดไหนมันก็ระบายอย่างคับแค้นน้ำตาไหลรินเป็นทางยาวคำพูดของมันทำให้พระราชาทรงพระกันแสงตามไปด้วยพระองค์ก็ตรัสว่าเจ้าเป็นเดรัจฉานยังมีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาช่วยเหลือมนุษย์แต่เจ้ามนุษย์คนนี้มันมีจิตโลภจนลืมบุญคุณสมควรจะเรียกว่าเดรัจฉานยิ่งนักการไม่ลืมคุณผู้มีบุญคุณนั่นแหละถึงจะเป็นมนุษย์พระองค์ทรงพระพิโรธก็รับสั่งให้จับชายหนุ่มแผลเป็นผู้นั้นประหารชีวิตต่อหน้าขวางแล้วก็มีรับสั่งว่าจากนี้ไปในทั่วเขตแคว้นของประเทศนี้จะคุ้มครองขวางหากมันผู้ใดละเมิดประกาศนี้บังอาจฆ่าขวาง

0: ลูกไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวนี
1: ่พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังกุตราแซมบุรีมาให้พ่อแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุกวันดื่มแล้วกระชุ่มกระชวยนี่ผมไม่ได้อวยนะท่านทั้งหลายคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญ นะคะอยู่ที่วัด
2: วัดสุคันธวาสบ้านนนหอม
1: บ้านนนหอมนะคะ
2: ตำบลร่มกออำเภอบันทึงจังหวัดอุดร
1: ค่ะสาวล่าอยู่กับหลวงปู
2: ่สมัยยะโสธโร
1: ค่ะหลวงปู่คะก่อนที่จะมาทานน้ำมังคุดหลวงปู่มีอาการเป็นยังไง
2: เป็นนิดที่ดวงทวาร
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไขมัน
1: ค่ะ
2: ไขมัน
1: ค่ะพอทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลวงปู
2: ่ท่านขวดแรกนี่ยุบลงคันขวดแรกว่ามันได้ถือเจ้าของแล้ววะยาเนี่ยว่าท่าน
1: แ
2: ม่นแล้วว่าก็เลยต่อไปอีกยุบลงได้ใครไงๆนี่จะโดนทวารนี่ว่าจะผ่าตัดเนาะ
1: โอ้จะถึงผ่าตัดแล้วเหรอคะ
2: ไม่ว่าจะผ่าตัดว่าจะบอกร้านขับรถไปผ่าไปผ่าตัดก
1: ็
2: เลยได้ยินนี่ว่าผู้ใดอยู่ไซวันผู้ไซวันว
1: ่
2: ากินแล้วยุบลงใครเนี่ยแล้วโทรมาอีกก็เลยว่าโทรหน้าว่าไปเรียบร้อยนี่ขับรถบอกร้านไปซื้อผ่าไปซื้ออยู่ว่าทงผล
1: บ่
2: มีบาทนี
1: ่โอ้จ้ะ
2: สีว่านั่นบ่มีกลับขึ้นมายังว่าโทรหาจริงว่านั่นล่ะ
1: จ้ะ
2: เพราะว่าอยู่บ้านทุกคนบ่อยู่แล้วมันเป็นอย่างบ่ไปว่ามันถูกฝนมันใกล้กว่ากันนะ
1: ค่ะ
2: ยังไม่กินกวนแน่นี่ต้องเลยเด้ยุคั่นบาทนี่โอ้ยกวน2คั่นหมดตัว
1: โอ้คั่นทั้งตัวเลย
2: คั่นแมนคั่นเป็นคั่นเลยคั่นฮอดทวานเนาะ
1: ค่ะ
2: คั่นหม่อมไทยนี่คั่นนี่เก่า
1: ค่ะ
2: มันยุบลงดีตัวนี่วะเอาอีกก็นะโทรมาอีกเหมือนพอดีตัวเดียวกันมันได้ถือร่องจะฟังแล้วนี่วะ
1: ตอนนี้ทานแล้วเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยวนี้บ่ปวดได้แต่ขี้ปวดเดี๋ยวนี้ยุดปวดบ
1: ่
2: ปวดยุบลงอีกเดี๋ยวนี้มันเหลือนิดนึงเดี๋ยวนี้ยังว่าท่านมันเศร้ากันหน้ามันเป็นมันเลยจนเด็ก
1: ค่ะหลวงปู่
2: หน้าปะ
1: ค่ะ
2: แต่เลยคันมันเศร้ากันว่าแจ้งร่องสั่งมาให้ยายว่ายายมันแจ้งว่าเสียงเฝ้าเสียงบดี
1: โอ้ค่ะ
2: ค่
1: ะ
2: พ่อสั่งให้ยายอีก
1: ค่ะ
2: พ่อยายอายุแกได้90
1: โอ้
2: 92แม่เด้อแม่ยังอยู่
1: ค่ะหลวงปู่
2: อย่าได้เอ่ยชื่อแม่
1: แสดงว่าหลวงปู่ฉันน้ำครูแซมบุรีแล้วมันถูกกับร่างกายของหลวงป
2: ู่
1: เนาะ
2: แม่น
1: หลวงปู่มีอาการเป็นไข้หรือว่าเป็นอะไรแบบนี้มั้ยคะ
2: บ่เป็นไข
1: ้แค่คันอย่างเดียวเนาะ
2: คันเป็นไข้บ่ยากกันไข้กินกวดน้อยๆหั่นที่แถมมัน
1: อ๋อค่ะ
2: อาจจะเป็นวัดเป็นไข่เป็นไอกินกวนนั่นรถเศร้าบ่มีขึ้น
1: ค่ะ
2: เนี่ยว่าบ่ยามสิเป็นไข่จังบ่กล้าบ่กินได้หั่นกวนน้อยเอาไว้ในตัวเย็นด้วยหั่น
1: โอ้ค่ะหลวงปู่
2: เวลาที่เป็นไข่เป็นวัดสิฉันเลยเศร้ามันออกฮ้อนตัววาบวาบวาบวาบเดี๋ยวก็เศร้า
1: อือค่ะหลวงปู่
2: ก็ดีก็จะบ่ห่วย
1: ค่ะ
2: ก็สั่งกล้าสั่งมา
1: โอ้ค่ะค่ะวันนี้หลวงปู่ก็เป็นตัวแทนของบริษัทน้ำมะขูดเห็นหลวงปู่ทานแล้วทีมงานก็เลยส่งเรื่องมาว่าหลวงปู่ทานแล้วเห็นผลก็เลยเอาน้ำมังคุดมาให้หลวงปู่ด้วยค่ะ
2: แต่ว่าเห็นผลแล้วก็จิตมันก็ได้ดื่มเห็นผลได้กันไม่เห็นผลเลยเศร้าเลย
1: ค่ะหลวงปู
2: ่ไอ้ที่อาตมาเคยเห็นฉันก็บอกว่าเป็นยังไงก็ได
1: ้ค่ะแต่ว่ามาเห็นผลตัวสีส้มเนาะ
2: ตัวนี้แหละนี
1: ่ค่ะหลวงปู่ค่ะ
2: เอาซูแนลได้ผู้ขานี่ฉันแม่ผู้ใดก็ว่าอย่างนี้ฉันเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าบ่คือตัวนี้นี่ตัดก็ไม่ควรแล้วต้องเลยนะ
1: อือค่ะ
2: ที่ยกท่านที่ได
1: ้
2: ก
1: ็หลวงปู่ก็ทานต่อเนื่องนะคะมา
2: คือแจกไว้ยังไงวะท่านตอนนี้เป็นการที่ท่านต่อไปเรื่อย
1: ๆเอ้ยค่ะค่ะหลวงปู่วันนี้ขอบคุณหลวงปู่นะคะ
2: เจริญพรเจริญเด้อ
1: สาธุ
2: ด้วย
1: สาธุค่ะหลวงปู่สาธุค่ะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดง อยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะฮัลโหลจ้า
5: จ้างยาเนี่ย
4: จ้าพ่อรับกี่ขวดดีคะ
5: ยา
4: น้ำมังคุดจ้า
5: น้ำมังคุดไหม
4: จ้ารับเป็นปูไหมครับพ่อสามขวด 1,000 บาทแถมขวดเล็ก3ขวดจ้ะ
5: คือว่าพ่อเฉลิม
4: ค่ะพ่อเฉลิมนามสกุลค่ะ
5: ตาอุบล
4: บ้านอะไรครับพ่อตรงนั้น
5: บ้านน้องแรงแก้มหอม
4: ค่ะตำบลอะไรคะ
5: ตำบลไชวานอำเภอไชวาน
4: ไชวานหนองหานนะครับพ่อเอ้ยอุดรนะครับพ่อ
5: เรียกว่าดูร้อนนี่ละ
4: จ้าแต่ลูกส่งให้วันนี้เร็วสุดพรุ่งนี้นะคะพ่อจะเป็นพนักงานเขาโทรหานะคะจ่ายเงินไปทางแค่ 1,000 บาทนะคะพ
5: ่อ
4: ค่ะขอบคุณนะคะพ่อแต่ลูกใส่ของแถมไปให้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะน้ำมังคุดค่ะ
6: จ้าอันเม้นสาวอันผ้าขวัญอยู่บ่จ้า
4: จ้าแม่
6: อันแม่อยากให้ส่งยามาให้ได้บ
4: ่ได้จ้าแม่เอากี่ขวด
6: น้ำมังคุดนั่นล่ะมันกล้องสีส้มบ่
4: จ้าสีส้มจ้าแม
6: ่จ้า
4: อันเอากี่ขวดเน
6: าะอันเอา3ขวดมีแถมบ
4: ่แถมจ้าแม่แถม3ขวดน้อยจ้า
6: จ้า
4: อันขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
6: อันชื่อแม่นั่นแม่สำรานบ้านดอนแดง
4: ค่ะ
6: สำหรับมีเลี้ยง
4: ค่ะอ๋อค่ะแม่ลูกส่งให้วันนี้เร็วสุดพรุ่งนี้นะคะแม
6: ่จ้ะ
4: เก็บเงินปลายทาง 1,000 บาทนะคะ
6: จ้าถ้าช่วงมานให้โทรมาบอกแม่ก่อนเด้อแม่สิได้ออกไปเอาเพราะว่าแม่อยู่หน้า
4: อ๋อพนักงานเขาจะโทรหาก่อนเข้าไปส่งนะคะแม
6: ่จ้ะ
4: รอรับสายพัสดุนะคะ
6: จ้ะอันแม่อยากให้ช่วงไว้อยู่เพราะว่าแม่สิเบิดกินแล้วแม่ออกไปเสือนอยู่นานๆ
4: อ
6: ื
4: ม
6: มานอน
4: ได้ค่ะแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้นะคะ
6: จ้าจ้า
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: จ้า
3: ท่านผู้ฟังคะวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% อยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจทานได้ลองเปิดใจลองทานกันดูค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นทางเลือกใหม่ น้ำมังคุดตราแซนบุรี1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กแต่โปรโมชั่นวันนี้ซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะท่านผู้ฟังท่านใดไปซื้อตามร้านตามจุดประกาศก็อย่าลืมถามเอาของแถมด้วยนะคะเพราะว่าของแถมได้ทุกคนจ้าหรือว่าท่านผู้ฟังไม่สะดวกที่จะออกไปซื้อสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้เลยตลอดเวลาค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรอรับได้ที่หน้าบ้านได้เลยค่ะท่านผู้ฟังคะสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้เลยที่เบอร์0928127589 0928127589สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาสาวล่ารอรับสายท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำได้ค่ะสำหรับวันนี้สาวล่าพาขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้มาพบกันใหม่สาวล่าพาขวัญจะนำสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ดวงมาลาค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาลานำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบ่าวอาแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-0
1: ขณะนี้เวลา19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion จะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ ถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถานทูตไทยณกรุงริยาดประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
4: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนับในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิตคาดนาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พลเรือตีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องป ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซียผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
7: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีคุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีคุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
8: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณ330ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512
9: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเศษเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2565ตอนนี้นะครับ 330% ในจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ณตอนนี
8: ้สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiworld ปีที่8นางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiworld ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคต ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทโดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWar
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งมอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมาดินะซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิกในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 7 เซนติเมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา2:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา13:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:08 น.
14: จิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการปปช.ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
15: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภารกิจพิชิตโกงทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะ
16: วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับมาร์คพิชยะทองมีนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการครับ
15: และดิฉันนุกวาสนีบุญแสนนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการค่ะ
16: ตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.นะครับกับข่าวสารความรู้ความเคลื่อนไหวและภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปช.ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เรามีความรู้อยากจะมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะครับมีเรื่องที่หลายคนนะครับอาจเคยได้ยินอยู่ในข่าวบ่อยๆโดยเฉพาะเวลามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมีรัฐมนตรีคนใหม่มีสมาชิกสภาเข้ารับตำแหน่งมีผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งหรือมีผู้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญของภาครัฐเข้ารับหน้าที่เรามักจะได้ยินคำว่ายื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินบางคนอาจสงสัยนะครับว่าทำไมต้องยื่นเป็นข้าราชการแล้วต้องยื่นทุกคนหรือเปล่ามีบ้านหนึ่งหลังมีรถหนึ่งคันมีเงินฝากก็ต้องรายงานทั้งหมดหรือไม่ใครบ้างที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ยื่นต้องยื่นตอนเข้ารับตำแหน่งอย่างเดียวหรือพ้นตำแหน่งก็ต้องยื่นด้วยแล้วถ้าลืมยื่นยื่นช้าหรือยื่นข้อมูลไม่ครบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นที่สำคัญที่สุดนะครับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับการป้องกันการทุจริตวันนี้เราจะค่อยๆทำความเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบกันนะครับรับรองนะครับว่าเมื่อฟังจบแล้วเนี่ยคำว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องกฎหมายที่เข้าใจยากอีกต่อไป
15: มาถึงช่วงที่หนึ่งนะคะเรามารู้จักกันค่ะว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินคืออะไรก่อนที่จะถามว่าใครมีหน้าที่ต้องยื่นเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินคืออะไรพูดอย่างง่ายๆเลยนะคะบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็คือข้อมูลที่สะท้อนฐานะทางการเงินของบุคคลในช่วงเวลาหนึ่งว่าบุคคลนั้นมีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างมีภาระหนี้สินอะไรอยู่บ้างทรัพย์สินที่เราพอจะนึกภาพออกนะคะก็เช่นบ้านที่ดินรถยนต์เงินฝากเงินลงทุนหรือทรัพย์สินรูปแบบอื่นๆส่วนหนี้สินนะคะก็อาจจะเป็นภาระทางการเงินต่างๆที่บุคคลนั้นมีอยู่หัวใจสำคัญของเรื่องนี้นะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าคนที่มีทรัพย์สินมากเป็นเรื่องผิดเพราะการมีทรัพย์สินไม่ใช่ความผิดค่ะแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อบุคคลหนึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐหรืออยู่ในตำแหน่งสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดสังคมจำเป็นจะต้องมีกลไกบางอย่างที่จะช่วยตรวจสอบนะคะว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งบุคคลนั้นมีฐานะทางทรัพย์สินอย่างไรระหว่างดำรงตำแหน่งมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วทรัพย์สินและหนี้สินแตกต่างจากเดิมอย่างไรดังนั้นนะคะเราจะมาอธิบายแบบเห็นภาพง่ายๆก็คือบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็เปรียบได้กับภาพถ่ายฐานะทางการเงินณช่วงเวลาหนึ่งๆเมื่อเรามีภาพหลายช่วงเวลาเราก็สามารถนำภาพเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกันได้ค่ะก่อนเข้ารับตำแหน่งมีเท่านี้ตอนพ้นจากตำแหน่งมีเท่านี้ มีอะไรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงที่สามารถอธิบายที่มาที่ไปได้หรือไม่แบบนี้ล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นของระบบตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินค่ะ
16: ช่วงที่2นะครับการยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ได้แปลว่าผู้ยื่นถูกสงสัยว่าทุจริตนะครับเรื่องนี้นะครับต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนเพราะบางคนเนี่ยได้ยินว่าต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินอาจรู้สึกว่ากำลังถูกตรวจสอบเพราะมีข้อสงสัยบางอย่างจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับสำหรับตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยเป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะครับกล่าวคือไม่ได้ต้องรอให้มีข้อกล่าวหาไม่ต้องรอให้มีคนร้องเรียนนะครับไม่ได้หมายความว่าผู้ยื่นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดแต่เป็นกลไกที่กำหนดไว้แต่เป็นกลไกที่ถูกกำหนดไว้แล้วเพื่อสร้างระบบที่สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นลองเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนเวลาบริษัทรับรถยนต์เข้าศูนย์เนี่ยก่อนเริ่มซ่อมเจ้าหน้าที่อาจจะต้องจดบันทึกก่อนว่าสภาพรถเนี่ยเป็นอย่างไรตอนรับรถเข้ามามีรอยตรงไหนมีอุปกรณ์อะไรอยู่บ้างและเมื่อส่งคืนรถนะครับก็จะสามารถเปรียบเทียบได้ก็จะสามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมได้บัญชีทรัพย์สินเนี่ยก็มีแนวคิดคล้ายๆกันนะครับคือมีข้อมูลตั้งแต่ต้นเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ควรถูกมองว่าเป็นการกล่าวหาว่าใครทุจริตแต่ควรมองว่าเป็นระบบป้องกันและระบบตรวจเป็นระบบป้องกันและระบบตรวจสอบที่จะช่วยให้การดำรงตำแหน่งสาธารณะเนี่ยมีความโปร่งใสมากขึ้นครับ
15: ช่วงที่3แล้วทำไมการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินจึงมีความสำคัญจากหลักการที่นำเสนอในข้อมูลของสำนักงานปปช.เราสามารถสรุปความสำคัญของการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินออกมาเป็น5เรื่องใหญ่ๆค่ะแต่ละเรื่องนะคะก็มีความหมายมากกว่าการกรอกเอกสารส่งหน่วยงานของเราเท่านั้นนะคะเรามาตามดูกันเลยค่ะว่าคืออะไรบ้างประการที่1 นะคะสร้างความโปร่งใสให้กับระบบราชการและการใช้อำนาจรัฐค่ะคำว่าความโปร่งใสเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากแต่ในทางปฏิบัติความโปร่งใสจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าบุคคลนึงเข้ามาดำรงตำแหน่งสำคัญแต่ไม่มีข้อมูลเลยว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งเขามีทรัพย์สินหรือหนี้สินเท่าไหร่และเมื่อเวลาผ่านไปต่อให้ฐานะทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปมากเราก็อาจไม่มีข้อมูลตั้งต้นที่จะใช้เปรียบเทียบได้นะคะดังนั้นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตั้งแต่ช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดจึงทำให้ระบบมีข้อมูลอ้างอิงไม่ได้อาศัยเพียงความรู้สึกหรือภาพที่เห็นจากภายนอกเท่านั้นค่ะเราอาศัยข้อมูลที่สามารถนำมาประกอบการตรวจสอบได้ความโปร่งใสนะคะจึงไม่ได้เกิดจากคำพูดที่ว่าผมโปร่งใสฉันโปร่งใสหรือไม่มีอะไรปิดบังเพียงอย่างเดียวนะคะต้องมีระบบที่สามารถพิสูจน์และตรวจสอบได้ด้วยค่ะ
16: ประการที่2นะครับป้องกันการทุจริตและช่วยคัดกรองเมื่อบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งประโยชน์ข้อที่2นะครับก็คือการป้องกันการทุจริตนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะการต่อต้านการทุจริตที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ควรรอให้ความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยเข้าไปแก้นะครับแต่ควรมีระบบที่ช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งนะครับรู้ว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งเนี่ยต้องแสดงข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดเมื่อพ้นตำแหน่งอาจจะต้องแสดงข้อมูลอีกครั้งและในบางกรณีนะครับต้องยื่นเป็นระยะเวลาตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในตำแหน่งระบบแบบนี้นะครับย่อมทำให้การเปลี่ยนแปลงของฐานะทางการเงินเนี่ยสามารถถูกตรวจสอบได้และเมื่อสามารถตรวจสอบได้นะครับก็ช่วยสร้างแรงป้องปรามเพราะการใช้อำนาจไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่มีใครมองเห็นนะครับแต่มีอยู่ในระบบที่ติดตามอยู
15: ่ประการที่3นะคะเป็นมาตรการเสริมด้านการปราบปรามการทุจริตค่ะคำว่าป้องกันกับปราบปรามแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าการป้องกันเนี่ยคือทำอย่างไรไม่ให้การทุจริตเกิดขึ้นส่วนการปราบปรามนะคะก็คือเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือมีเหตุที่ต้องตรวจสอบแล้วเรามีเครื่องมืออะไรในการดำเนินการบ้างนะคะบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมีบทบาทในทั้งสองด้านนะคะด้านหนึ่งมันช่วยป้องกันเพราะผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยรู้ว่ามีระบบตรวจสอบอีกด้านหนึ่งถ้าในอนาคตเกิดข้อสงสัยขึ้นข้อมูลที่ยื่นไว้ก็สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ค่ะเช่นก่อนเข้ารับตำแหน่งมีทรัพย์สินอย่างหนึ่งเวลาผ่านไปมีความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งมีหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่สิ่งเหล่านี้นะคะก็จะช่วยทำให้การตรวจสอบมีจุดตั้งต้นที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
16: ประการที่4นะครับสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการต่อต้านการทุจริตเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานรัฐเพียงฝ่ายเดียวนะครับ ประชาชนก็มีบทบาทสำคัญเพราะประชาชนเนี่ยคือเจ้าของประเทศงบประมาณของรัฐจำนวนมากก็มาจากการเก็บภาษีและทรัพยากรสาธารณะดังนั้นนะครับแนวคิดเรื่องการเปิดให้ตรวจสอบเนี่ยจึงสัมพันธ์โดยตรงกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อข้อมูลส่วนที่กฎหมายกำหนดเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ประชาชนก็มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังมีข้อสังเกตมีการตั้งคำถามหรือแจ้งข้อมูลเมื่อพบสิ่งที่มีเหตุอันควรสงสัยนี่คือการเปลี่ยนจากระบบที่รัฐตรวจสอบกันเองเพียงอย่างเดียวไปสู่ระบบที่สังคมมีส่วนร่วมในการรักษาความโปร่งใสด้วยครับ
15: ประการที่5นะคะเป็นการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมค่ะเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการทุจริตไม่ได้มีเพียงกรณีรับเงินใต้โต๊ะอย่างที่หลายคนคิดนะคะอีกหนึ่งความเสี่ยงที่สำคัญคือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมค่ะหรือพูดง่ายๆว่าเวลาคนหนึ่งมีอำนาจตัดสินใจในเรื่องของส่วนรวมในขณะเดียวกันตัวเองหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอาจได้ประโยชน์จากการตัดสินใจนั้นด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะจำเป็นจะต้องมีระบบป้องกันและตรวจสอบค่ะข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์จึงมีความสำคัญเพราะช่วยให้มองเห็นภาพฐานะและความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจของผู้ดำรงตำแหน่งชัดขึ้นเป้าหมายสุดท้ายคือทำอย่างไรให้การตัดสินใจของผู้ใช้อำนาจรัฐยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนค่ะ
16: ช่วงที่4สรุปง่ายๆนะครับทำไมต้องยื่นถ้าเราจะย่อเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาให้เหลือเพียงไม่กี่ประโยคเนี่ยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมีเป้าหมายสำคัญคือเปิดทรัพย์สินให้ระบบตรวจสอบเป็นจุดเริ่มต้น

0: จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในรูปแบบเดียวกันหมดกฎหมายกำหนดตำแหน่งและกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ยื่นเอาไว้ตามกฎหมายปปช.มาตรา102มีบุคคลหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องนะครับเราลองไปไล่ดูทีละกลุ่มนะครับเพื่อฟังแล้วให้เห็นภาพ
1: กลุ่มแรกนะคะก็คือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญนะคะที่ประชาชนรู้จักกันดีเลยนะคะเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.สมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.รวมทั้งข้าราชการการเมืองตามที่กฎหมายกำหนดค่ะเหตุผลที่ตำแหน่งเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้ระบบตรวจสอบก็เข้าใจได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำหนดนโยบายการบริหารประเทศการออกกฎหมายการใช้งบประมาณและการตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากค่ะเมื่อได้รับอำนาจสาธารณะเข้ามาแล้วนะคะเราจะต้องมีกลไกสาธารณะที่ช่วยสร้างความโปร่งใสควบคู่กันไปด้วยเช่นกันค่ะมาถึงกลุ่มที่สองนะคะก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในโครงสร้างของรัฐมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยประเด็นสำคัญตามรัฐธรรมนูญดังนั้นความโปร่งใสและการตรวจสอบได้จึงมีความสำคัญไม่ต่างจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยค่ะตำแหน่งต่อไปนะคะกลุ่มที่สามก็คือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระองค์กรอิสระเนี่ยถูกออกแบบมาให้ทำหน้าที่บางประเภทได้อย่างอิสระเช่นการตรวจสอบนะคะหลายองค์กรมีอำนาจในการตรวจสอบหรือใช้อำนาจที่ส่งผลต่อบุคคลและหน่วยงานต่างๆเมื่อมีอำนาจในระดับนี้แล้วเนี่ยการมีระบบตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้ค่ะ
0: ช่วงที่6ไม่ได้มีเฉพาะนักการเมืองนะครับผู้ดำรงตำแหน่งในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็มีหน้าที่ทำตามกฎหมายกำหนดด้วยหลายคนนะครับอาจเข้าใจว่าบัญชีทรัพย์สินเป็นเรื่องของนักการเมืองเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับกฎหมายยังครอบคลุมตำแหน่งสำคัญในกระบวนการยุติธรรมด้วยกลุ่มที่4นะครับข้าราชการตุลาการได้แก่ข้าราชการตุลาการตั้งแต่ระดับอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไปกล่าวคือไม่ได้หมายถึงผู้พิพากษาทุกคนโดยอัตโนมัติแต่กำหนดจากระดับตำแหน่งตามที่กฎหมายระบุไว้นะครับกลุ่มที่5นะครับข้าราชการศาลปกครองได้แก่ข้าราชการศาลปกครองตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไปกลุ่มที่6นะครับข้าราชการอัยการได้แก่ข้าราชการอัยการตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป3กลุ่มนี้นะครับสะท้อนหลักการเดียวกันคือตำแหน่งระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมีหน้าที่และอำนาจสำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายและสิทธิของประชาชนจึงต้องมีมาตรฐานด้านความโปร่งใสที่เหมาะสมกับระดับความรับผิดชอบครับ
1: กลุ่มที่7นะคะคือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงคำนี้อาจฟังดูกว้างมากเพราะว่าเราอาจสงสัยว่าระดับสูงแค่ไหนถึงเรียกว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเรามาดูกันค่ะ1เลยนะคะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลบุคคลกลุ่มนี้คือผู้บริหารระดับบนของส่วนราชการมีหน้าที่กำหนดทิศทางกำหนดการบริหารดูแลงบประมาณและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานจำนวนมากเมื่อมีอำนาจบริหารในระดับสูงนะคะจึงจะต้องมีระบบการเปิดเผยและตรวจสอบทรัพย์สินตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ
0: 2นะครับตำแหน่งระดับสูงด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตำแหน่งเหล่านี้นะครับเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่มีบุคลากรงบประมาณทรัพยากรและอำนาจหน้าที่จำนวนมากอยู่ภายใต้การกำกับนะครับดังนั้นเนี่ยการตรวจสอบด้านทรัพย์สินเป็นส่วนหนึ่งของหลักความรับผิดชอบในตำแหน่งระดับสูงนะครับ3ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสำคัญในระดับพื้นที่นะครับทำหน้าที่เชื่อมโยงการบริหารจากส่วนกลางสู่จังหวัดเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐจำนวนมากจึงอยู่ในกลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามที่กฎหมายกำหนดครับ4นะครับปลัดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษขนาดใหญ่มีประชากรจำนวนมากมีงบประมาณจำนวนมากและมีภารกิจหลากหลายนะครับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่อยู่ในกลุ่มระดับสูงนะครับ
1: 5กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจจำนวนมากบริหารทรัพย์สินและกิจการที่มีมูลค่าสูงนะคะ บางแห่งมีรายได้และงบประมาณขนาด

0: ใหญ่บางแห่งเกี่ยวข้องกับพลังงานการคมนาคมสาธารณูปโภคการเงินหรือบริการสาธารณะผู้ที่อยู่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเป็นอีกกลุ่มที่ต้องอยู่ภายใต้กลไกการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินค่ะ 6. หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระเนื่องจากองค์กรอิสระมีภารกิจสำคัญตามโครงสร้างของรัฐหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรเหล่านี้จึงอยู่ในกลุ่มตำแหน่งระดับสูงที่มีกลไกตรวจสอบด้านทรัพย์สินและที่มีกลไกตรวจสอบด้านทรัพย์สินค่ะ 7. กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากกระทรวงกรมหรือรัฐวิสาหกิจแล้วนะคะภาครัฐยังมีหน่วยงานอีกหลายรูปแบบกฎหมายจึงครอบคลุมถึงกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วย
1: 8. ตำแหน่งอื่นหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าข้อสุดท้ายนะครับมีความสำคัญเพราะว่าโครงสร้างราชการเนี่ยและหน่วยงานของรัฐสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอาจมีหน่วยงานใหม่มีชื่อตำแหน่งใหม่หรือมีตำแหน่งที่ไม่ได้ใช้ชื่อเหมือนหน่วยงานทั่วไปนะครับแต่ระดับอำนาจและความรับผิดชอบเนี่ยเทียบเท่ากันกฎหมายจึงเปิดให้ครอบคลุมตำแหน่งอื่นหรือตำแหน่งที่เทียบเท่านะครับตามที่กฎหมายหรือคณะกรรมการปปช.กำหนดเพราะฉะนั้นนะครับเวลาตรวจสอบว่าใครมีหน้าที่ยื่นหรือไม่ไม่ควรตัดสินจากชื่อเรียกตำแหน่งเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องดูจากข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้กับตำแหน่งนั้นด้วยครับ
0: ช่วงที่8นอกจากมาตรา102แล้วนะคะยังมีเจ้าพนักงานของรัฐตามมาตรา103ด้วยซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐตามกฎหมายปปช.มาตรา103มี3ลักษณะสำคัญนะคะได้แก่1รองผู้บริหารสูงสุด2หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและ3ตำแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการปปช.กำหนดตรงนี้นะคะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าระบบการยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะหัวหน้าสูงสุดในบางตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่และความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรของรัฐกฎหมายสามารถกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นต้องเข้าสู่ระบบการยื่นบัญชีด้วยดังนั้นถ้าถามว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยื่นทุกคนหรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่ทุกคนโดยอัตโนมัติต้องดูว่าตำแหน่งของบุคคลนั้นอยู่ในกลุ่มที่กฎหมายหรือคณะกรรมการปปช.กำหนดหรือไม่ค่ะนี่เป็นรายละเอียดสำคัญมากนะคะเพราะว่าเราไม่ควรเหมารวมว่าพนักงานของรัฐทุกคนข้าราชการทุกคนหรือผู้ทำงานในหน่วยงานของรัฐทุกคนต้องยื่นบัญชีในลักษณะเดียวกันทั้งหมดค่ะ
1: ช่วงที่9แล้วเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.เองล่ะนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับถ้าสำนักงานปปช.เนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบคนอื่นแล้วเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.จะถูกตรวจสอบหรือไม่คำตอบคือมีกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.ที่กฎหมายเนี่ยกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเช่นกันนะครับตามมาตรา158ได้แก่ผู้อำนวยการกองขึ้นไปผู้ช่วยพนักงานไต่สวนพนักงานไต่สวนหัวหน้าพนักงานไต่สวนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเรื่องนี้นะครับสะท้อนหลักการสำคัญประการหนึ่งนะครับนั่นคือผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบผู้อื่นก็ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้เช่นเดียวกันเพราะความน่าเชื่อถือของระบบตรวจสอบนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าเราตรวจสอบคนอื่นเข้มแค่ไหนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องรวมถึงผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบเองต้องอยู่ภายใต้กลไกที่เหมาะสมด้วยนะครับ
0: ช่วงที่10อีก2กลุ่มนะคะที่ต้องไม่ลืมเลยก็คือตามมาตรา102ยังมีอีก2กลุ่มที่สำคัญได้แก่ตำแหน่งอื่นที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ยื่นและอีกกลุ่มคือผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นค่ะทำไมผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีความสำคัญนั่นก็เพราะว่าการบริหารท้องถิ่นเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นถนนการจัดการขยะการศึกษาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาพื้นที่การจัดซื้อจัดจ้างหรือบริการสาธารณะต่างๆหน่วยงานท้องถิ่นมีงบประมาณและอำนาจตัดสินใจที่ส่งผลโดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะดังนั้นการสร้างระบบตรวจสอบผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นจึงเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมความโปร่งใสในระดับพื้นที่การต่อต้านการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ส่วนกลางนะคะแต่ต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับประเทศระดับจังหวัดไปจนถึงระดับท้องถิ่นกันเลยค่ะ
1: ช่วงที่11จำไม่หมดไม่เป็นไรจำหลักใหญ่นี้ก็พอ ถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังอาจรู้สึกว่ารายชื่อตำแหน่งเนี่ยเยอะมากไม่เป็นไรครับเราไม่จำเป็นต้องจำทุกตำแหน่งนะครับแต่ขอให้จำหลักใหญ่เอาไว้ว่ากลุ่มที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยมักเป็นกลุ่มที่มีอำนาจหน้าที่สำคัญเช่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตำแหน่งสำคัญในองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับตำแหน่งระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมผู้บริหารระดับสูงของข้าราชการผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเจ้าพนักงานของรัฐบางตำแหน่งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมถึงบุคลากรของสำนักงานปปช.บางตำแหน่งด้วยนะครับและยังสามารถมีตำแหน่งอื่นตามที่กฎหมายหรือคณะกรรมการปปช.กำหนดเพิ่มเติมได้ดังนั้นเนี่ยหลักการง่ายสุดเลยคือดูจากกฎหมายและประกาศที่กำหนดสำหรับตำแหน่งนั้นไม่ใช่ดูจากความรู้สึกว่าตำแหน่งนี้ใหญ่หรือเล็กนะครับ
0: ช่วงที่12เมื่อรู้แล้วนะคะว่าใครต้องยื่นคำถามต่อไปก็คือต้องยื่นตอนไหนเรื่องนี้นะคะสำคัญมากค่ะเพราะการมีหน้าที่ยื่นแต่ยื่นไม่ตรงช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดก็อาจเกิดปัญหาตามมาได้ค่ะมี3ช่วงเวลานะคะที่กำหนดให้ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินค่ะเราจะค่อยๆดูไปทีละกรณีนะคะกรณีที่1เมื่อเข้ารับตำแหน่งเมื่อเข้ารับตำแหน่งนะคะในกรณีนี้หมายถึงผู้ยื่นผู้มีหน้าที่ยื่นต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่เข้ารับตำแหน่งตรงนี้มีคำสำคัญ2คำค่ะคือมีอยู่จริงและในวันที่เข้ารับตำแหน่งหมายความว่าเรากำลังสร้างข้อมูลตั้งต้นว่าณวันที่บุคคลนั้นเริ่มต้นดำรงตำแหน่งฐานะทางทรัพย์สินและหนี้สินเป็นอย่างไรจากนั้นนะคะก็จะต้องดำเนินการยื่นภายในระยะเวลา60วันตามกรอบที่กฎหมายกำหนดคิดง่ายๆว่านี่คือภาพก่อนเริ่มต้นเมื่อวันหนึ่งนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วงที่พ้นจากตำแหน่งเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ค่ะ
1: กรณีที่2เมื่อพ้นจากตำแหน่งช่วงเวลาที่2นะครับเมื่อพ้นจากตำแหน่งเนี่ยหรือในกรณีที่กฎหมายบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐคือเมื่อพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อถึงเวลานั้นนะครับต้องแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่พ้นจากตำแหน่งจากนั้นให้ยื่นภายใน60วันโดยนับถัดจากวันที่พ้นจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับทำไมต้องมีข้อมูลตอนพ้นตำแหน่งเพราะถ้าเรามีเฉพาะข้อมูลตอนเข้ารับตำแหน่งเราจะรู้เพียงจุดเริ่มต้นแต่ไม่เห็นจุดสิ้นสุดนะครับการมีข้อมูลทั้ง2ช่วงเนี่ยทำให้สามารถเปรียบเทียบได้ว่าตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยฐานะทางทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการยื่นตอนพ้นจากตำแหน่งจึงสำคัญไม่แพ้การยื่นตอนเข้ารับตำแหน่งนะครับกรณีที่3ครบกำหนดทุก3ปีอีกกรณีหนึ่งนะครับคือการยื่นเมื่อครบกำหนดทุก3ปีสำหรับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นในลักษณะดังกล่าวแม้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะยังไม่พ้นจากตำแหน่งแต่หากดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานานก็ไม่ควรรอจนถึงวันที่พ้นตำแหน่งแล้วจึงตรวจสอบอีกครั้งนะครับกฎหมายจึงกำหนดจุดตรวจระหว่างทางคือเมื่อครบกำหนดทุก3ปีให้แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่มีอยู่จริงในวันที่ครบกำหนดและยื่นภายใน60วันโดยนับจากวันถัดจากวันที่ครบกำหนดทุก3ปีนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้นี่เป็นกลไกที่สำคัญมากลองคิดดูนะครับถ้าคนนึงเนี่ยดำรงตำแหน่งมาต่อเนื่องยาว10ปีแล้วมีข้อมูลเฉพาะปีแรกกับปีสุดท้ายช่วงเวลาระหว่างนั้นเนี่ยจะห่างกันมากการกำหนดให้มีข้อมูลเป็นระยะเนี่ยจึงทำให้การติดตามความเปลี่ยนแปลงทำได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ช่วงที่15ทำไมวันที่แสดงทรัพย์สินกับวันที่ไปยื่นเอกสารจึงต้องแยกให้ออกเรื่องนี้หลายคนอาจสับสนนะคะว่าสมมติว่าเข้ารับตำแหน่งในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องรีบกรอกข้อมูลอะไรก็ได้ในวันสุดท้ายของช่วง60วันโดยใช้ยอดทรัพย์สินของวันนั้นไม่ใช่นะคะสิ่งสำคัญคือรายการที่แสดงต้องสะท้อนทรัพย์สินและหนี้สินตามวันที่กฎหมายกำหนดเช่นกรณีเข้ารับตำแหน่งให้ดูฐานะที่มีอยู่จริงณวันเข้ารับตำแหน่งกรณีพ้นจากตำแหน่งให้ดูฐานะที่มีอยู่จริงณวันที่พ้นจากตำแหน่งส่วนช่วงเวลา60วันคือกรอบเวลาที่ให้ดำเนินการจัดเตรียมและยื่นบัญชีดังนั้นวันอ้างอิงข้อมูลกับวันที่นำเอกสารไปยื่นจึงเป็นคนละเรื่องกันค่ะนี่เป็นรายละเอียดเล็กๆที่สำคัญมากเหมือนกันนะคะ
1: ช่วงที่16หากวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดอย่าคิดเองว่ามีเวลาต่อโดยอัตโนมัตินะครับอีกเรื่องนึงที่ต้องเน้นย้ำเป็นสำคัญเลยนะครับกรณีวันครบกำหนดเนี่ยตรงกับวันหยุดทำการผู้มีหน้าที่ยื่นไม่ควรคิดเอาเองว่า เมื่อหน่วยงานเปิดทำการในวันถัดไปแล้ววันนั้นจะกลายเป็นวันสุดท้ายของการยื่นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นหลักที่ปลอดภัยที่สุดคืออย่ารอวันสุดท้ายเมื่อทราบวันเริ่มต้นนะครับและวันครบกำหนดแล้วควรวางแผนยื่นล่วงหน้าตรวจสอบเอกสารให้ครบตรวจข้อมูลให้ถูกและเผื่อเวลาสำหรับกรณีที่ต้องแก้ไขเพราะหน้าที่สำคัญไม่ได้มีแค่ยื่นนะครับแต่ต้องยื่นให้ครบยื่นให้ถูกและยื่นให้ตรงเวลาครับ
0: ช่วงที่17ถ้ายื่นไม่ทันกำหนดจะเกิดอะไรขึ้นมาถึงเรื่องที่หลายคนน่าจะอยากรู้นะคะสมมุติว่าบุคคลหนึ่งมีหน้าที่ยื่นแต่เลยกำหนดไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่ยื่นภายในกำหนดสำนักงานปปช.จะมีการแจ้งเตือนและมีกรอบการขยายเวลาไม่เกิน30วันโดยผู้ยื่นต้องชี้แจงเหตุที่ล่าช้าเป็นหนังสือและการขยายเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในกรณีดังกล่าวสามารถขยายได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะตรงนี้สะท้อนหลักการที่สำคัญคือกฎหมายไม่ได้มองเพียงว่าเลยกำหนด1วันเท่ากับจงใจปกปิดทันทีแต่มีขั้นตอนในการแจ้งเตือนและพิจารณาเหตุผลอย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่มีหน้าที่ยื่นก็ไม่ควรใช้เรื่องการขยายเวลาเป็นแผนหลักเพราะหน้าที่ตามปกติคือยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่แรกค่ะ
1: สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็ขอจบความรู้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วมาติดตามความรู้ที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการเสนอแนะติชมหรือต้องการส่งเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกับเรานะครับท่านสามารถส่งมาได้ที่รายการภารกิจพิชิตโกงส่งตรงมาที่สำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานปปช.นะครับเลขที่361ถนนนนทบุรีตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000หรือสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวรวมถึงพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook Fanpage ของสำนักงานปปช.นะครับ
0: แล้วพบกันใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ 19:30 นถึง 20:00 นกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานปปช.ในรายการภารกิจพิชิตโกงสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
3: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
2: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
3: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
2: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
3: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:00 นเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการซีซั่นของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทวุฒิดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรสบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นทางนี้วงคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา20:08 น.
5: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปถ้าจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยดำเนินรายการโดยดีเกหนุ่มสำราญขอเชิญรับฟังได้แล้วครับ

สวัสดีครับบิลักแฟนเพลงเวลาการพี่น้องปองปลายคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่รักและเคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยได้เวลาพบจกกับเวลาหมายพังพายพังพายโง่คงตามากขึ้นตังนางโตนำออกข้อมูลคำเสริมฝากพี่ต่อน้องที่สถานีแห่งนี้เวลานี้พอๆกันคือเก่าสนับสนุนโดยทั้งบริษัทเกษตรพารวยกับนายห่างนันทวีนายห่างใหญ่ใจสปอร์ตนายห่างที่มีความจริงใจกับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามอบหน้าที่ตรงนี้มอบหมายให้กับอีเกสลันครับลูกในบ้านหวานในสวนมาบอกมาจากซูอีพอยอีเมลได้สลับเราฟังบอกเราเก่าซิปให้ครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาที่เห็นในเห็นหน้าเห็นหัวเห็นสวนในการทำให้ทำหน้าผู้ลังคนก็มองหาสิ่งที่เขามาซอยเหลือแล้วนะครับปีนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาอาญาอยู่หน้ามันคือหลายแท้เฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิแก้ปัญหาแนวใดใส่ผลิตภัณฑ์แนวใดคิดฮอดคิดถึงดีเกน้ําสลานคิดฮอดเกษตรพารวยหาขอผู้หลายๆได้อีบ่อีแม่เด้อโทรมาถามหาลูกหาเต่าโง่คงตามาคือเก่าเหมือนเดิมกลับขึ้นมาด้วยความหมั่นอกหมั่นใจกลับขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพตอบโจทย์แท้แน่นอนเกษตรกรเฮาพึงพอใจรับรองว่าบ่เฮ็ดให้เกษตรกรพี่น้องผิดหวังสมกับความคิดฮอดคิดถึงกับอีเกน้ําสลานกับนายห่างนันทวีของบริษัทเกษตรพารวยเฮาขอผู้หลายๆก็แล้วกันได้พี่น้องเด้อผู้ที่รอคอยเรื่องราวของการกับจัดวัชพืชในหน้าเขาวันพารวยฟ้าแดงปีนี้รับรองว่าบ่ผิดหวังแท้แน่นอนคือจังดีเกษตรสัญญากับพี่กับน้องนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยเฮาบ่อยู่นิ่งจะปรับปรุงบำรุงสิ่งใดที่มันดีแล้วก็เฮ็ดให้ดีเพิ่มๆขึ้นไปบ่แม่นว่าดีแล้วหยุดซ้ำนี้เด้นะครับเพราะว่าเรื่องราวของหญ้าเรื่องราวของพืชเรื่องราวของอากาศสิ่งแวดล้อมมันจะพัฒนาไปนําเลยครับพี่น้องเฮาจะมาหยุดนิ่งอยู่คือเก่าบ่ได้เด้เฮาต้องพัฒนาไปตามโลกตามสมัยของหญ้าตามสมัยของการเฮ็ดทําการเกษตรนะครับเอามาเสริมมาเติมมาแต่งเข้ามาบำรุงน้ําพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรพารวยมื้อนี้ก็เลยมาเว้ามาจากซุยพ่ออีเมลได้สลับเราฟังนี่ล่ะนะครับกับดีเกษตรเนาะช่วงหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาบางพื้นที่ก็ว่านแล้วล่ะบางพื้นที่ก็ยังบ่ทันได้ลงมืออยู่ก็มีแต่ละพื้นที่จะบ่คือกันนะครับบางพื้นที่เพิ่นก็เฮ็ดแต่หลังสงกรานต์แล้วก็มีปัญหาที่เกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาพบพ้ออยู่ในขณะนี้ณเวลานี้ในทางการเกษตรคงจะบ่แตกต่างกันว่าสิเป็นภาคใดๆก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดมาปัญหาที่เฮาแก้ยากอยู่ในขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องหญ้าบ้านอีพ่ออีแม่เป็นจังได๋มีบ่เป็นคือกันบ่นะครับหญ้าทุกมื้อนี้บ่แม่นธรรมดาเจ้าว่าหญ้าอีหยังแน่ต่อหญ้าอีหยังแน่เข้ามาอยู่ในแปลงไร่นาของพี่ของน้องทำให้เกษตรกรมีความกังวลใจทำให้เกษตรกรหาทางออกลำบากแต่ปานนั้นเฮาก็หาทางสิมาแก้การที่กำจัดวัชพืชเนี่ยนะครับกับรายการของลูกของเต่าจะเน้นในการกำจัดหญ้าบ่สิเป็นทางหน้าเขาก็ดีบ่ว่าสิเป็นทางพืชสวนพืชไร่ก็ดีเพราะวันพารวยมื้อนี้ดีเกนสลานเสียมาแนะนำก็คือวันพารวยฝาแดงกับฝาเขียวฝาแดงใส่จังไดฝาเขียวใส่จังไดอีพ่ออีแม่ติดตามฟังรายการไปคุณพ่อคุณแม่สิเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ลูกเต่ามาแนะนำมาเติมเต็มให้คุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาเรื่องเล่าของการทำการเกษตรนะครับก็คือเรื่องเล่าของหญ้าเฮ็ดจังไดเฮาจังสิกำจัดได้เฮ็ดจังไดเฮาสิให้หญ้าลดน้อยถอยลงเฮ็ดจังไดเฮาจังสิให้ต้นข้าวเฮาอุดมสมบูรณ์เฮ็ดจังไดปูปลาหน้าน้ำจังสิอยู่คือเก่าเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาวันพารวยฝาแดงเด้อครับเด้อวันพารวยฝาแดงจำไว้ให้ดีนะครับวันพารวยวันพารวย3คำนะครับแต่วันพารวยมีอยู่2ชนิดชนิดฝาแดงใส่กับหน้าข้าวใส่ง่ายปลอดภัยวันพารวยเป็นสารสกัดจากสลายใส่กับวัชพืชในหน้าเขาบ่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่สิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มีชีวิตในหน้าเขาเช่นกุ้งหอยปูปลาวันพารวยสามารถใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มือขึ้นไปเด้อครับเด้อใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มือขึ้นไปกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกผักปอดหน้ากกหน้าผักแว่นหญ้าปากควายหญ้านกสีชมพูกกขนากกกไส้หญ้าหนวดปลาดุกและหญ้าพุ่มพ่วงอีกหลายอย่างหลายแนวที่วันพารวยของเฮากำจัดได้และเอาอยู่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัทเกษตรพารวยเฮ็ดมาเพื่อเกษตรกรของเฮายืนยันได้เลยว่าวันพารวยฝาแดงของเฮาใส่กำจัดวัชพืชในหน้าเขาได้ผลแท้แน่นอนใส่ถูกวิธีใส่ถูกที่ถูกเวลารับรองว่าเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามีรอยยิ้มในการกำจัดวัชพืชบ่ต้องไปคิดยากบ่ต้องไปนักอกนักใจตัวนี้ทำมาเพื่อเกษตรกรโดยตรงทางบริษัทของเฮาพัฒนาในการค้นหาเรื่องเล่าของหญ้าแต่ละชนิดมันจะเป็นแบบใดเกษตรกรได้ผลแท้แน่นอนและกระทั่งวันพารวยของเฮาจะเน้นโบชั่วได้ครับเด้อเกษตรกรพี่น้องเฮาออกไปอ่านออกไปอ่านแล้วก็ไปทำความเข้าใจว่าใส่แบบใด
วิธีการใส่จังไดถ้าพี่น้องไปซื้อแล้วทางร้านหรือว่าทางสถานีวิทยุที่พี่น้องกําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพิ่นจะแกกบ่ช่วยกับพี่กับน้องให้ไปอ่านทําความเข้าใจว่าการกําจัดวัชพืชนี่มันเป็นแบบใดผู้ลางคนซื้อไปแล้วบ่ทําความเข้าใจก็เฮ็ดไปตามอําเภอใจเจ้าของบาดนี้บ่ได้ผลนะครับสินค้าของวันพารวยของเฮานี่เราจะเน้นเลยเด้ครับเด้อเน้นวิธีการใส่นี่ล่ะนะครับพาพี่น้องใส่ถูกวิธีแล้วจะเห็นผลเด้อเพราะฉะนั้นพี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลคือตัดสินใจได้เลยวันพารวยของเราเป็นนวัตกรรมที่มากำจัดวัชพืชโดยตรงนะครับบริษัทยืนยันได้เลยถ้าพี่น้องใส่วันพารวยปัญหาเลี้ยงหญ้าอยู่ในหน้าเขาจะหมดไปนะครับหรือว่าพี่น้องอ่านแล้วข้างค่าใจถามดีเกียรติสั้นกันนะได้บ่นอได้เด้ครับเด้อนะครับโทรมาหาดีเกียรติสั้นผู้ดําเนินรายการนี่ล่ะโทรมาได้ที่เบอร์064 4805169เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์อดีไลน์นํานะครับพี่น้องเนาะเอาฝากไว้นําครับเอาช่วงนี้มาฟังเพลงกันก่อนที่พ่อแม่เนาะฟังเพลงฟังล่ําสนุกสนานม่วนซื้อโนแซวกันซะก่อนยังบ่ออกมาจากกันต่อกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเขาใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเขาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเขางามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกนุ่มสำราญ0644805169

หลังจากฟังเพลงสุขกายสบายใจกันไปแล้วเนาะนะครับคือเบิ่งแล้วห้วยเฒ่าเฮ็ดจังได๋ล่ะคือลูกคือเต่าว่าแต่คือดีเจน้ําซ่านว่าแต่ที่ไปซื้ออยู่ไสบ้านนี่ซื้ออยู่สถานีวิทยุที่อีพ่ออีแม่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ล่ะกับรายการลูกทุ่งวันพารวยนี่ล่ะเนาะซื้อน้ําเพิ่นแล้วก็ซื้อแล้วลูกเต่าขอเน้นนะครับเด้อเน้นให้เอาโบชั่วน้ําแน่นะครับโบชั่วเพื่อว่าไปอ่านวันพารวยของเฮานี่ถ้าเฮ็ดถูกวิธีดีทุกไล่เด้นะครับผู้ลางคนนี่ไปเฮ็ดแหกวิธีคือหยังคือแบบที่ว่าเอ๊ะบ่แม่นดอกอยากลองมึงกันนะดีเกซ่าคือว่าใส่น้ํามันพืชลองเอาสารจับใบมาใส่เบิ่งกันน่ะบ่ออกผลเด้บ่ออกฤทธิ์ออกผลเลยเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าของเฮาใส่กับเคมีบ่ได้นะครับบ่ได้ร่วมกันกับเคมีเลยถ้ามีเคมีแม้แต่น้อยเดียวจะออกฤทธิ์บ่ได้เต็มที่ฝากกับอีพ่อไอ้แม่ตรงนี้นําเพราะว่าของเฮาสกัดมาจากสารธรรมชาติเด้อนะครับฝากไว้นําแล้วมื้อนี้นะครับวันพารวยนี่กําจัดหญ้าหยังแน่ๆคือผมบอกซื้อฟังแล้วครับใบแจบใบกว้างเป็นกกเป็นเฟิ่นนะครับหลังจากที่เฮาวานเข้าไปแล้วได้ประมาณเดือนหนึ่งจัดการเลยยะสลายใจยะสิคิดว่าบ่มีปัญหาใหญ่ที่สุดมากมายกายกองนะครับก็คือปัญหาเลี้ยงน้ํากับเลี้ยงหญ้านี่ล่ะอยู่น้ํากันมันมาน้ํากันเนาะถ้าบ่มีน้ําเฮาก็เฮ็ดนาบ่ได้เด้ถ้าบ่มีหญ้าก็คงจะบ่มีข้าวมันของคู่กันหญ้าน้ําข้าวจังซี่เพราะฉะนั้นได้เวลาฮอดเดือนนึงแล้วจัดการเลยนะครับเข้าได้เดือนนึงนี่คงจะมีน้ําแน่อจอเอจะสิบ่ใครอีบ่ฝนปีนี้เอาจังได๋ก็ภาวนาให้ฟ้าฝนตกตามฤดูกาลก็แล้วกันวิธีฉีดพ่นเฮ็ดจังได๋สำรานบาดนี้นะครับวิธีฉีดพ่นนะครับวิธีใส่เฮาเนาะ1ถังสะอาด2น้ําอย่าไปใส่น้ําประปาใส่น้ําโซลาเซลล์อยู่หาอยู่หน้าเฮาก็ได้น้ําอยู่สาก็ได้เช่นเดียวกันเอาใส่เลยนะครับ3ก็คือวันพารวยฝาแดงใส่กับหน้าเขาแล้วก็น้ํามันพืชนะครับผสมกันใส่กับวันพารวยได้ก็คือน้ํามันพืชอย่างเดียวเด้อน้ํามันพืชที่เฮาเอาไปทอดไข่นี่ล่ะแต่ว่าคันทอดแล้วพันไฟพันความร้อนแล้วบ่ได้เด้อพ่อนะครับอย่าไปว่าโอ้หรือน้ํามันเฮาคือเหลือหลายแถมเฮาทอดอีหยังอยู่บ้านนี่เอามาผสมรถเพียงบ่แม่นนะครับใส่บ่ได้เด้อให้ใส่น้ํามันที่บ่ทันได้ทอดนะครับน้ํามันที่เฮาซื้อมาใหม่ๆก็ตื่นยามมื้อเช้ามาก็ไปเลยจะไปแต่ดึกจะไปแต่เช้าเพราะว่าหญ้านี่นะครับเราจะกินอาหารตอนที่มีแสงแดดบ่คือต้นข้าวเด้บ่คือพืชต้นข้าวเด้ข้าวนี่จะกินอาหารตอนที่พ่อพุ่มพูเนี่ยเขาจะเปิดปากกินอาหารแต่ว่าหญ้านี่จะสังเคราะห์ด้วยแสงแต่มีแสงแดดมากเพิ่นจะปรุงแต่งอาหารกินเองเวลาเฮาไปฉีดปึ๊บผลิตภัณฑ์ของวันพารวยของเฮาจะสอดแทรกเข้าไปเลยนะครับสอดแทรกเข้าไปแต่ตอนเพิ่นกินอยู่นะเพิ่นหารู้ไหมว่าเพิ่นกินหยังเข้าไปบาดนี้จะสิคอยยุบคอยแห้งลงเด้บ่แม่นว่าสิกึกซึกลงเทื่อเดียวเด้คือซึกตรงนี้คือหมายความว่าจังได๋ก็ว่าแดงน้ําก้นน่ะนะครับของเฮาบ่เป็นทั้งซั่นของเฮาสิจะคอยไปทําลายตรงที่เป็นรากเฮ็ดให้รากเน่าหลังจากรากหญ้าเน่าแล้วดินจะร่วนชุ่ยนะครับหัวหญ้านี่จะกลายเป็นปุ๋ยเข้าเฮาสิงามเข้าบ่เหลียงบ่แดงได้อีพ่อแม่หญ้านี่สิคอยยุบลงยุบลงยุบลงแห้งตายอย่าไปใจฮ้อนนะครับใจเย็นๆเด้อบ่แม่นว่าสิฉีดมื้อนี้ไปเบิ่งมื้ออื่นว้ายวันพารวยบ่เป็นเนาะบ่แต่เอาดอกบ่เป็นเตาดอกไปฉีดแล้วบ่เป็นหยังเลยบ่มีหยังเหี่ยวก็บ่เหี่ยวยุบก็บ่ยุบนะครับอย่าฟ้าไปว่าพี่น้องถ้าซ่อมเบิ่งซะก่อนนะครับคอยเป็นคอยไปเพราะว่าของเฮาที่ไปทําลายตรงที่เป็นรากบ่ได้ทําลายตรงที่เป็นใบหลังจากรากตายแล้วบ่มีแนวส่งอาหารขึ้นมาหาใบใบก็ต้องแห้งเหี่ยวร่วงตายนะครับต้นของเฮาก็งามนี่แหละครับคือวิธีสังเกตของวันพารวยของเฮาบ่แม่นว่าฉีดปุ๊บนะครับย่างเขาในบ้านย่างมื้อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์แตดๆออกมาเอ้าซื่นพ่อว่าอยู่ปฏิวาอีกแล้วเนาะนะครับเฮาต้องสังเกตไปเรื่อยๆเพราะว่าวันพารวยของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งก็เป็นอันตรายใส่ง่ายปลอดภัยต้องใส่เวลาเนี่ยจักหน่อยนะครับอย่าใจฮ้อนได้พ่อแม่เด้อได้ของดีไปใส่แล้วใจเย็นๆถ้าเฮ็ดถูกวิธีนะครับรับรองว่าดีทุกไล่การฉีดพ่นก็ฉีดพ่นไปเลยใส่ต้นเขาไปน้ำกันนั่นล่ะบ่ต้องไปเรียกแต่ว่าคันบางใดมันหญ้าหลายเฮาก็จี้เข้าไปใส่เนี่ยจักหน่อยหญ้าบางเฮาก็ค่อยไปธรรมชาติเฮานี่ล่ะค่อยเฮ็ดค่อยทําไปเมื่อยก็เซาตัวอีพ่อไอ้แม่เฮาก็ลดต้นทุนตรงนี้นําเฮาบ่ได้จ้างผู้ใดถ้าเฮาไปจ้างนี่ก็คือว่าแล้วเนาะหาลางเที่ยเพิ่นก็ฝ้าวน้ําเงินน้ําคําเพิ่นก็จะเก็บรายละเอียดให้เฮาบ่ได้ปานใดอีพ่อไอ้แม่ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นําคนหาเงินก็คือว่าแล้วเนาะลูกเต่าก็อยากให้อีพ่อไอ้แม่ลงมือเฮ็ดเองบ่หนักดอกมันเบาไปนาเด้บ่คือเสียงศิลาคอนนุ่นเด้อันเสียงกีฬาคอนนุ่นมันจังหนักไปนาเด้อันนี้มันเบาไปนาเนาะเพราะว่าเฮาฉีดออกไปเรื่อยๆฉีดออกไปเรื่อยๆนะครับอีพ่ออีแม่ก็เฮ็ดซอยกันในการเม็ดเงยเวลามาก็เซาก็พักผ่อนซั่นตัวเนาะเบิ่งธรรมชาติกันไปนําอยู่เถียงไห่เถียงนาไปพร้อมซั่นตัวนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่มอบให้กับรายการลูกทุ่งวันพารวย

0: ตั้งให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเข่าไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร064480 5169

หลังจากฟังเพลงกันไปแล้วนะครับมวนซื้อโนเซลกันไปแล้วหาอีฟอยอีเมียกับเขามาสู้กับบรรยากาศครับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยครับดีเจสลานนะครับได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมาจาด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องเบิ่งจังนึงแล้วก็เป็นตะเลือต้นศาสตร์เกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาในการเฮ็ดนาเฮ็ดนาต้นทุนสูงสูงนะครับปัญหาเกิดหลายหลายครับอีฟอยแม่เป็นตะเลือต้นคือหยังนี่ผู้ลางคนเฮ็ดให้เฮ็ดนาเรียบร้อยแล้วออกเข้าไปขายจังซี่นะครับได้มาตั้งแต่บินนี่แหละครับปัญหาเป็นหน้าแต่สงสารอีดีเด้อครับพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยของเฮานะครับที่นี่นำผลิตภัณฑ์ดีๆนี่ล่ะดีเจสั้นก็มาบอกมาจากสู่อีฟอยอีแม่ได้สำหรับเราฟังด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยเด้อครับพี่น้องเนาะเราจะไม่ทิ้งกันของบริษัทเกษตรพารวยเฮาจะอยู่จังซี่ไปตลอดนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผลงานเราจะไม่ทิ้งกันทุกปีเราจะมาแบบนี้ล่ะวันพารวยก็คือวันพารวยวันจัดวัชพืชในหน้าเขาก็คือฟ้าแดงเหมือนเก่าบ่ได้เปลี่ยนแบรนด์เด้อครับพี่น้องเฮาจะมาปรับปรุงเรื่อยๆเด้อครับการกำจัดวัชพืชนี่ปีเดียวบ่แล้วแล้วก็ปีต่อไปนี่นะครับคันว่ากำจัดก็คือเก่าเพราะเฮาใส่รถเกี่ยวเฮาบ่ได้ใส่มือเกี่ยวเขาปลูกลูกแน่เฮาก็บ่ได้เรียกคือรถเกี่ยวไปเฮาก็ตักเอาเลยนะครับตักเอาแล้วเฮาก็มาวานมันก็เกิดอยู่นั่นล่ะครับพี่น้องหญ้ามันก็เกิดขึ้นมาแล้ววันนี้กับลำรถเกี่ยวหน้าผู้นี้มาได้หญ้าจากหันจากนี้มาอยู่ในหันเมิดนะครับพี่น้องบ้านนี้จะว่าเป็นยังแน่ล่ะเอาปีกายนี่ก็ว่าเป็นเมิดแล้วเด้ล่ะมันคือยังมาแต่ใส่อีกบ่สิว่าบ่มาบ่ได้ครับเพราะว่าเฮาใส่รถเกี่ยวใส่ก็ปลูกที่บ่ได้มาตรฐานน้ําแน่แต่กี้แต่ก่อนหม่องใดงามหม่องใดห่วงใหญ่ก็ไปเกี่ยวให้นี่ไว้เฮ็ดก็ปลูกเด้อเกี่ยวมาแล้วก็มาเรียกต่อนั่งหลังขดหลังกองอยู่ว่าซั่นเนาะเขาก็เรียกออกกันได้มันแจ่มเฮ็ดออกแก้ให้ดีแล้วบ่ได้ยังมาตีเลยแล้วก็มาวี่มายังเขารีบออกซะแล้วก็ดงใหญ่ๆน่ะเนาะแนวใหญ่ๆวี่ออกซะแล้วเอาขาเตะขึ้นก็วี่ปั๊บวี่ปั๊บเอาเฟี้ยงกวดฟางออกแก้ให้ดีร่อนแกกแซกครับพี่น้องแล้วก็น้ำหนักก็ดีพร้อมเอามาใส่เหล้าไว้ฮอดเวลามากก็เอาลงมามายังซะแล้วก็ไปตกกาดทางเที่ยวก็บ่ตกก็เขาว่านจังซี่ก็ไปว่านมันก็ดีแล้วครับอีพ่ออีแม่เนาะนี่ของเฮาหยังล่ะตักเอาเลยนะครับต้องเอาเกี่ยวให้นี่ข่อยเนี่ยว่าซั่นก็ต้องปั๊บรถแต่ว่าเขาหยังต่อเขาหยังล่ะปุ่นกันมุนเอเตนี่แหละครับพี่น้องมันก็เลยบ่สิ้นสุดจักเสียนะครับในการกำจัดวัชพืชเนาะเพราะฉะนั้นเฮาเฮ็ดไปสู่ปีเฮาก็จะได้เข้าเพิ่มสู่ปีถ้าเฮาบ่เฮ็ดเลยก็เป็นหน้าโลกลาง

0: เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเช่นเดียวกันนะครับเฮ็ดไร่เฮ็ดนามาแต่น้อยเข้าใจเกษตรกรดีว่าเป็นจังได๋เนาะพี่น้องและก็ช่วงนี้เป็นจังได๋นะครับอากาศเป็นจังได๋การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นจังได๋การปรับเปลี่ยนในการทําการเกษตรเฮาสิหาแนวทางแบบใดมีแนวทางแบบใดที่เฮาจะอยู่รอดพอได้ค่านั่นค่านี่แน่นะครับค่ารถไถค่าหยังเหลืออยู่เหลือกินนําไอ้พ่อแม่เนาะอย่างน้อยๆก็พอได้ชนปีอยู่เด้เข้าในเราก็ได้เนาะอาลังเทียผู้ลางคนก็บ่ชนเด้อาได้เข้าหลายๆก็ไปขายเมิดกับพี่น้องขายแล้วก็ตีนั่นตีนี่เอาหยังในหญ้าเพิ่นว่าแม่นอีหยังล่ะนี่มาไล่กาจ๋าอยู่แต่เขาดีดเขาเด้งเจ้าเอามาหยังเจ้าบ่เห็นติว่าเพิ่นซื้อเขาหยังก็ว่าไปอีกเด้บาดนี้เนาะครับเนาะบ่ซื้อดอกเฮ็ดจังได๋ล่ะบ่ซื้อบาดนี้สิแก่เมียมาไว้ตินะครับแก่มาไว้สิซุ่มไก่ตีติบาดนี้ไก่ตีก็บ่กินเด้อบ่กินในหญ้าเด้อไก่ตีก็กินข้าวเด้อข้าวซั่นนึงพุ่นเด้อบาดนี้ไว้แมวมาสีแล้วบาดนี้เกษตรกรเฮาแท้ที่เฮ็ดนาสิได้กินข้าวครับเฮ็ดนากินหญ้าก็แม่นเกษตรกรไทยเฮานี่ล่ะพี่น้องป้องปายเฮาเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเหล่านี้เด้อครับเนาะอย่าให้มันเกิดขึ้นเด้อครับเด้อคือลูกเต่ามาบอกมาจากสวยอีปอยอีแม่ได้สำหรับเราฟังนั่นล่ะวันพารวยฝาแดงของเฮาซอยกำจัดวัชพืชในหน้าเขาเฮาเฮ็ดมาให้พี่ให้น้องได้ใส่กันแบบปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับบริษัทเกษตรพารวยเอามื้อนี้เดี๋ยวบ่มีเวลาหมดอีกเด้พ่อแม่บัดนี้ก็ได้เนาะสิเวลาพระจากก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆคุณพ่อคุณแม่ที่เสียสละเวลาอันมีค่าขอมาสลับเราฟังกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยที่สถานีแห่งนี้มื้อนี้ลูกต่อกาคือก่อนมันเดิมละแถมลาพระจากอีพ่ออีแม่ไปมื้ออื่นก็งอคงตามาที่เก่าที่เดิมอยู่กับพี่กับน้องเช่นว่าฮอดฤดูการเก็บเกี่ยวพุ่นละนะครับจังสิหนีจากอีพ่ออีแม่เนาะเรื่องราวของมันเรื่องราวของอ้อยก็สิมาเว้ามาจ่าซื้อมือซื้อเว้นไปจังสิละสลับซับเปลี่ยนกันไปขอบคุณในการรับฟังขอบคุณหลายๆอีพ่ออีแม่เฮาก่อนสิไปท้ายรายการนี้ก็ได้ฝากไว้นะครับสําหรับตัวแทนจําหน่ายของเฮาอยู่ท้ายรายการเด้ออีพ่ออีแม่เด้อในเมื่ออีพ่ออีแม่ได้สลับรับฟังแล้วก็อยู่สถานที่เราใกล้ๆก็โทรหาเพิ่นเด้ออ่าสําหรับมื้อนี้อีเกสลานขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ
1: น้องสาวเอ้ยดึกดื่นเที่ยงคืนป่านนี้จะนอนหลับแล้วหรือยังน้ออายเทพพรอุตส่าห์ถือแค้นมาแอวถึงบ้านเจ้าสิใจดำเพราะสิบ่เปิดประตูเปิดหน้าต่างมาฟังเสียงแค้นอายเทพพรบ่บริโตนอายสำบ่

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเข่าใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเข่านกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเข่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเข่างามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกหนุ่มสำราญ064 480 5169

ศูนย์จำหน่ายวันผ้ารวยจังหวัดมหาสารคามติดต่อได้ที่ร้านสำร้านการเกษตร FM 96อำเภอเชียงยืนโทร064-480-5169ดีเกสำร้านอำเภอว่าปีปทุมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุหน้าคานุมพรโทร089-841-9355จังหวัดอุดรธานีติดต่อได้ที่ร้านเตียงนวดหมอเย้าขางท่อกสออำเภอบ้านดุงโทร080-755-2210อำเภอน้ำสมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนุมพรหลังโรงเรียนหน้างัวโทร089-841-9355จังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ดีเกสุภาวดี FM 96ชยันภาคพยนต์โปโรเทคตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.บ้านจานอำเภอพุทธไทยสงฆ์โทร0817158566หรือสอบถามได้ที่ดีเกนุ่มสำราญโทร064-480-5169

0: ังให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเข่าไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
8: กลับมาได้ตลอด
9: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
10: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
11: ตื่นเศร้า น้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดคาใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร0916840475
12: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
13: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
14: บุญบังไฟ
15: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงนี้วันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนเลยนะคะที่กำลังฟังรายการของสาวล่าพาขวัญอยู่นะคะลองถามตัวเองสักหนึ่งคำถามครั้งสุดท้ายที่เราดูแลตัวเองเนี่ยอย่างตั้งใจเลยคือเมื่อไหร่หลายคนเลยนะคะใช้เวลาดูแลคนอื่นทั้งวันทุ่มเทกับครอบครัวทำงานหนักเพื่ออนาคตแต่กับลืมดูแลคนที่สำคัญที่สุดเลยนั่นคือตัวเราเองสุขภาพที่ดีนะคะไม่ได้หมายถึงการที่จะมีรูปร่างอย่างสมบูรณ์แบบหรือการที่เราไม่เคยเจ็บป่วยแต่หมายถึงการที่เรายังมีแรงตื่นขึ้นมาในทุกเช้าได้ใช้ชีวิตกับคนที่เรารักหรือทำงานที่เราชอบและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยากให้ทุกคนนะคะจำไว้ว่าไม่มีใครดูแลสุขภาพเราได้ดีเท่าตัวเราเองนะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็คือการดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีนะคะน้ำมังคุดออร์แกนิกในกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดสกัดพิเศษ 100% ไม่ผสมสารสเตียรอยด์ไม่ผสมสารกันเสียและไม่มีส่วนผสมของยานะคะตัวนี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติที่สาวล่าพาขวัญนะคะอยากจะให้ทุกๆคนที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะคะได้เปิดใจลองทานให้น้ำมังคุดตราแซมบุรีเนี่ยเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของพี่ๆทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงสุขภาพของพ่อจ๋าแม่จ๋าด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีสุขภาพที่ดีนะคะเราจะมีแรงทำงานมีแรงที่จะทำหลายๆสิ่งที่เราอยากจะทำฝากไว้ด้วยนะคะทุกๆคนน้ำมังคุดตราแซมบุรีค่ะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มนะคะท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายนะคะอย่าลืมย้ำกับทางร้านค้าด้วยว่าน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะจำชื่อไม่ได้พ่อจ๋าแม่จ๋าจำชื่อไม่ได้เนาะให้จำสีละกันนะคะเป็นกล่องสีส้มน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะทางร้านก็จะได้หยิบได้อย่างถูกต้องส่วนใครที่กำลังกังวลว่าตัวเองหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าจะทานได้ไหมลองโทรมาหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะปรึกษาขอคำแนะนำในการทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีของเราก่อนได้นะคะ
1: โอ้ยเจ็บท้องปวดท้องแสบลำไส้นี่จังแม่งทรมาน
2: กินน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเบิ่งเด้อสิลืมอาการเจ็บปวดท้องไปได้เลยค่อยกินเป็นประจำบ่ว่าสิเจ็บสิปวดท้องอาการปวดแข้งปวดขาปวดน้ำตนปวดน้ำโตก็หายไปเฮ็ดเรื่องเฮ็ดงานได้สบาย
1: เอ้าดีคือความเพิ่นว่าอีหลีตัวล่ะค่อยกินแล้วมีแห้งหลายหายเจ็บหายปวดน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20-0953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: อาจารย์ยอดเคยเล่าเรื่องผีกะนี่มาหลายเรื่องหลายแบบแล้วนะครับผีกะนี่นับได้ว่าเป็นผีเจ้าเล่ห์เป็นผีมารยาดังนั้นการจะปราบหรือว่าขับไล่ทุกครั้งจะต้องมียุทธวิธีหลายขั้นตอน ขึ้นอยู่กับชนิดประเภทของผีกะที่เข้าสิงร่างคนที่เป็นหมอผีที่มีชั่วโมงบินสูงหรือว่าเคยประมือกับผีกะมามากแค่มองปราดเดียวก็จะรู้ได้ทันทีว่าผีที่เข้าสิงนี่เป็นผีประเภทไหนเช่นผีกะประเภทธรรมดาเนี่ยครั้นพอเข้าสิงใครๆแรกๆก็มันมักจะเอะอะโวยวายทำท่าดุดันขึงขังคล้ายกับนักเลงบางคนที่มักจะเก่งแต่ปากแต่ถึงคราวเอาจริงนะวิ่งหนีหางจุกตูดเลยผีกะประเภทนี้เหมือนกันเปรียบเลยกับพวกนักเลงที่เก่งแต่ปากกันแหละผีกะชนิดนี้ถือได้ว่าเป็นผีกระจอกหรือผีขั้นอนุบาลก็คงไม่ผิดนักแต่หากเป็นประเภทผีกะหงอนผีชนิดนี้จะต้องออกแรงไม่น้อยเนื่องจากมันจะดื้อไม่ยอมออกง่ายๆเพราะติดหงอนเข้ามันวิธีเดียวที่จะกำราบหรือว่าไล่มันออกได้นี่จะต้องตัดหงอนเข้ามันทิ้งแต่ก่อนจะตัดหงอนมันทิ้งได้จะต้องมัดมันซะก่อนซึ่งการมัดผีกะหงอนไม่ใช่ว่าจะมัดด้วยเชือกปอหรือว่าเชือกกล้วยเหมือนกับมัดงูเชือกที่จะสามารถมัดมันได้มีเพียงเตี่ยวหม้อนึ่งเท่านั้นเตี่ยวหม้อนึ่งก็คือผ้าดิบหรือว่าเศษผ้าที่ใช้ปิดซับไหนึ่งข้าวเหนียวในการนึ่งข้าวเพื่อป้องกันไม่ให้ไอความร้อนระเหยออกจากปากหม้อซึ่งไหนึ่งข้าวของคนภาคเหนือและคนภาคอีสานจะไม่เหมือนกันเนื่องจากไหนึ่งข้าวของคนเหนือส่วนใหญ่จะทำจากไม้ทั้งดุ้นแล้วก็นำมาขุดเจาะจนเป็นโพรงเมื่อนำไปวางกับปากหม้อนึ่งจะทำให้ไม่เสมอกับขอบปากหม้อดังนั้นจะต้องนำผ้าดิบหรือว่าเศษผ้าที่ชุบน้ำพอหมาดๆไปปิดซับรอยต่อเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไอความร้อนระเหยออกส่วนไหนึ่งข้าวของคนภาคอีสานจะสานจากไม้ไผ่ก้นแหลมๆเมื่อนำไปวางบนปากหม้อมันจะเข้ากันได้พอดีไม่จำเป็นจะต้องมีผ้าซับในการป้องกันการระเหยของไอความร้อนจากนั้นคนที่เป็นหมอผีจะใช้มีดหมอขูดตั้งแต่กลางกระหม่อมไปจนกระทั่งถึงบั้นเอวของคนที่ถูกผีเข้าสิงวิธีนี้จะทำให้ผีมันได้รับความเจ็บปวดอย่างมากมันจะแหกปากร้องดังลั่นบ้านเนื่องจากหงอนเท่ามันจะถูกตัดออกสดๆคล้ายกับการผ่าตัดโดยไม่ใช้ยาสลบวิธีตัดสดเช่นนี้จะทำให้ผีกะหงอนมันเข็ดหลาบไปอีกนานแต่ครั้นเวลาผ่านไปงอนของมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่คล้ายกับหางจิ้งจกตุ๊กแกนี่หมอปราบผีกะเขาบอกมาแบบนั้นส่วนวิธีที่สองเป็นวิธีที่ทำให้ผีได้รับความอับอายกล่าวคือหลังจากหมอผีกำราบผีตัวนั้นให้อยู่หมัดหมอผีบางคนจะถุยน้ำลายใส่ฝ่าเท้าของตนเองแล้วบังคับให้ผีกะเลียก็คือคนที่ถูกผีกะเข้าสิงนั่นแหละในช่วงที่ผีกะถูกบังคับให้เลียฝ่าเท้าหมอผีบางรายจะใช้เท้าถีบใบหน้าผีจนกระเด็นกระดอนหากใครเห็นก็จะรู้สึกสมเพชเวทนาไม่น้อยมีคนเคยถามหมอผีท่านหนึ่งถึงการที่ต้องใช้เท้าถีบหน้าผีเช่นนั้นท่านก็ตอบอย่างยิ้มยิ้มอย่างไม่ปิดบังบอกว่ามันจะกระเดียมมันเสียวขืนปล่อยให้มันเลียไปเรื่อยๆดีไม่ดีคนถูกเลียจะถูกผีเข้าซะเองส่วนหมอผีบางคนจะบังคับให้ผีกะหงอนนี่คลานสี่ขาจากบ้านไปจนถึงบ้านของคนที่เป็นผีกะหงอนโดยที่หมอผีจะนั่งอยู่บนหลังคล้ายกับนั่งควบม้านั่งไปก็ใช้ไม้เรียวฟาดก้นคนที่ถูกผีเข้าไปตามอำเภอใจจนกว่าจะถึงบ้านของคนที่เป็นผีกะหงอนวิธีนี้จะทำให้ผีเข็ดขยาดไปอีกนานเหมือนกันเนื่องจากกว่าจะคลานไปถึงบ้านต้องก้นช้ำระบมไปนานหากบ้านอยู่ใกล้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่หากบ้านไกลกันจะต้องคลานจนหลังอานกว่าจะไปถึงบางตัวไปไม่ถึงบ้านเจ้าของสลบกลางทางก็เคยมีวิธีทำให้มันอับอายขายที่หน้าอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้หม้อแกงครอบไปที่หัวของคนที่ถูกผีเข้าจากนั้นก็ใช้มีดหมอขูดไปที่ก้นหม้อคล้ายๆการโกนผมซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผีกะเข็ดขยาดไปอีกนานเนื่องจากมันจะกลายเป็นผีหัวล้านผีหัวเหม่งไปอีกนานฝ่ายคนที่เป็นเจ้าของผีกะนี่ผมจะร่วงหมดหัวในเวลาต่อมาแล้วก็จะไม่มีผมขึ้นอีกต่อไปเลยจนชั่วชีวิตวิธีทำให้หลาบจำมีหลายประเภทเช่นแหกด้วยมีดหมอด้วยเขาวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายตายแบบอื่นใช้ไม่ได้นะต้องฟ้าผ่าตายแล้วก็เคี่ยวหมูตันบังคับให้ผีสูบบุหรี่ที่มวนจากพริกแห้ง วิธีนี้จะทำให้ผีปวดแสบปวดร้อนทั่วจมูกจามแล้วจามอีกจนน้ำหูน้ำตาไหลพรากขณะเดียวกันไทมุงที่มาดูการไล่ผีด้วยวิธีนี้ต่างก็จะจามและไอกันเป็นแถวแถวเหมือนกันส่วนวิธีให้กินน้ำล้างเท้าหรือว่าอมหัวแม่เท้าของหมอผีนี่ถือว่าเป็นการกำราบขั้นอนุบาลไม่มีอะไรตื่นเต้นผีกะหลายประเภทส่วนใหญ่มักจะเคยเจอวิธีเช่นนี้มาแล้วทั้งสิ้นผีกะตัวไหนมีอายุมากเคยเข้าสิงคนมาเยอะย่อมจะมีประสบการณ์อมหัวแม่เท้าของหมอผีมากก็เลยเป็นของธรรมดาแต่หากเป็นผีกะมือใหม่เห็นทีจะต้องทำใจนานหน่อยกว่าจะสามารถอมหัวแม่เท้าได้อย่างไม่ขัดเขินต่อไปก็คือการให้อมขนเพชรหรือว่าให้กินขนเพชรเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกำราบผีกะหงอนที่มีนิสัยดื้อรั้นอันวิธีนี้มีหมอผีบางคนเท่านั้นที่มักจะใช้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ทำเนื่องจากการถอนขนเพชรในแต่ละครั้งมันไม่ใช่เรื่องสนุกคนที่เป็นหมอผีจะต้องเสียสละพอสมควรถึงจะทำได
4: ้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
3: ต่อไปเป็นการเผาด้วยไฟที่ทำมาจากขี้ยาขี้ยาหรือว่าขี้ใต้เนี่ยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ประเด็ดศึกผีกะหงอนแล้วก็ผีทุกประเภทหลังจากไล่ผีไม่สำเร็จผีไม่ยอมออกไปง่ายๆหมอผีจะใช้เตี๋ยวหม้อนึ่งสวมสะพายแล่งไปที่คนถูกผีเข้าแล้วผูกมัดด้วยคาถานารายตรึงทับหรือว่าคาถาพระโมคคัลลานะพลิกแผ่นดินเพื่อกันไม่ให้มันหนีแล้วจึงใช้ขี้ใต้ที่ตำจนเป็นผงกว้างใส่เทียนอาคมที่จุดจ่อๆเอาไว้บนหัวของคนที่ถูกผีเข้าวิธีนี้จะทำให้เกิดประกายไฟลุกพรึบทันทีผีที่สิงอยู่มันจะสะดุ้งโหยงร้องแทบไม่เป็นภาษาผีส่วนผมบางคนที่ถูกผีเข้าเนี่ยไม่ต้องสงสัยจะโดนไฟไหม้จนเหม็นตลบอบอวนคนถูกผีเข้าบางคนถึงกับหน้าดำเป็นปลาวุ้นจิ้นเลยครั้นผีออกไปแล้วรุ่งเช้าก็จะหายไปเองส่วนใหญ่ผีทุกประเภทหากเจอด้วยวิธีนี้แค่ไม่กี่ทีผีมันก็มักจะเพ่นหนีไม่เป็นท่าแทบทุกรายการพ่นด้วยแก้วหรือว่าพ่นด้วยพริกไทยเพื่อให้ตาผีมันบอดวิธีนี้ออกจะโหดเหี้ยมอยู่ไม่น้อยซึ่งหมอผีส่วนใหญ่มักจะไม่ทำกันเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากคือทำไม่ได้นั่นเองอันดับแรกหมอผีจะเคี้ยวแก้วหรือว่าถ้วยกระเบื้องเอาไว้ในปากจากนั้นก็ใช้มือแหกตาคนที่ถูกผีเข้าแล้วพ่นเศษแก้วหรือว่าเศษกระเบื้องเข้าใส่ทันทีการปราบด้วยวิธีนี้จะทำให้ผีตัวนั้นตาบอดทันทีกลายเป็นผีตาบอดไร้น้ำยาไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้อีกต่อไปที่สำคัญจะเข้าสิงใครไม่ได้อีกส่วนคนที่เป็นเจ้าของผีกะตัวนั้นจะตาบอดไปด้วยในเวลาไม่ช้าแต่ว่าตัวคนที่ถูกผีเข้าจะไม่เป็นอะไรวิธีนี้ถือว่าเป็นไม้ตายขั้นเด็ดขาดอีกวิธีหนึ่งที่ขบวนการผีกะด้วยกันต่างก็พากันหวาดผวาวิธีสุดท้ายนั่นก็คือการเรียกผีลงหม้อถือได้ว่าเป็นการขุดรากถอนโคนที่ผีทุกประเภทไม่มีใครอยากจะเจอเนื่องจากวิธีนี้จะทำให้ผีต้องทนทุกข์ทรมานไปอีกนานเท่านานขึ้นอยู่กับหมอผีจะเป็นผู้กำหนดว่าจะ5ปี10ปีหรือ50ปีหรือว่าตลอดไปเมื่อหมอผีตัดสินใจใช้วิธีนี้ญาติคนที่ถูกผีเข้าจะต้องจัดหาเครื่องสังเวยตามแต่หมอผีจะสั่งการแต่จะปกปิดไม่ให้ผีตัวนั้นรู้จะแอบไปทำกันในที่ลับๆอย่างเช่นในป่าช้าหรือว่ากลางสันดอนแม่น้ำในสมัยก่อนหมอผีที่มีอาคมแก่กล้าจะสามารถทำได้โดยไม่ยากแต่มาช่วงหลังๆหมอผีส่วนใหญ่จะต้องใช้เครื่องมือสมัยใหม่เข้าช่วยสิ่งนั้นก็คือตราชั่งเนื่องจากการเรียกผีลงหม้อเป็นการกระทำที่ยากเพราะผีทุกตัวจะไม่ยอมลงหม้อโดยง่ายจะต้องออกแรงทุกวิธีจนกระทั่งผีมันอ่อนแรงหมดปัญญาดิ้นรนถึงจะสามารถจับมันลงหม้อได้อันดับแรกก่อนทำพิธีจะต้องนำหม้อใบนั้นไปชั่งกิโลว่ามีกี่ขีดกี่กิโลกรัมหลังจากบริกรรมเรียกมันให้ลงหม้อเสร็จจึงนำหม้อใบนั้นกลับไปชั่งอีกครั้งหนึ่งหากพบว่ายังมีน้ำหนักเท่าเดิมแสดงว่าผียังไม่ลงหม้อต้องทำพิธีเรียกอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าหม้อมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแสดงว่าผีลงไปอยู่ในหม้อเรียบร้อยแล้วการที่นำผีชั่งกิโลนี่ไม่เหมือนกับไข่ชั่งกิโลเนื่องจากไข่ชั่งกิโลมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำไข่ไปขายส่วนการนำผีชั่งกิโลวัตถุประสงค์ก็เพื่อนำไปฝังเพื่อให้มันรู้ว่ามันได้เข้าหม้อแล้วจริงๆดังนั้นตราชั่งจึงเป็นตัวช่วยอย่างดีที่ช่วยในการจับผีลงหม้อ เนื่องจากผีเป็นวิญญาณมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นก็เลยต้องใช้วิธีดังกล่าวอีกทั้งหมอผียุคหลังหาผู้ที่เก่งกล้าเรื่องอาคมนั้นยากที่สำคัญผียุคถัดมานี่มันฉลาดมากขึ้นการใช้คาถาอาคมอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้สติปัญญาอย่างมีกุนถึงจะสามารถกำราบหรือว่าเอามันอยู่ได้สรุปง่ายๆการเรียกผีลงหม้อในแต่ละครั้งจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณเนื่องจากผีแต่ละตัวมันจะไม่ยอมลงหม้อง่ายๆเพราะการลงหม้อหมายถึงการสิ้นสุดเสรีภาพอย่างถาวรขั้นตอนสุดท้ายจึงนำผ้ายันปิดปากหม้อเอาไว้มัดด้วยสายสิน 3-7 เปราะตรึงด้วยอาคมจนมั่นใจขณะเดียวกันก็อธิษฐานให้หม้อใบนั้นมีอายุได้เท่าไหร่อาทิเช่น5ปี10ปี50ปีหรือไม่มีกำหนดจากนั้นก็ขุดหลุมฝังฝากแม่ธรณีไว้หากหมอผีกำหนดให้หม้อใบนั้นมีอายุ50ปีแต่วันต่อมาเกิดมีคนมาขุดเจอแล้วเปิดผ้ายันออกหรือว่าถูกกระแสน้ำพัดพาจนกระทั่งหม้อใบนั้นแตกกระจายผีตัวนั้นก็ยังไม่สามารถไปไหนหรือเป็นอิสระได้เนื่องจากยังไม่หมดอายุไขของอาคมที่หมอผีรายนั้นได้กำหนดหรือว่ามัดตรึงเอาไว้ก่อนที่หมอผีจะลงมือขั้นเด็ดขาดกับผีทุกประเภทในแต่ละครั้งเขามักจะขู่เพื่อให้ผีกลัวซะก่อนหากผีตัวไหนไม่กลัวดื้อรั้นหรือขัดขืนหมอผีถึงจะใช้วิธีการดังกล่าวไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำก็ทำไม่ได้เป็นอย่างนั้นการปราบผีกะด้วยวัวธนูและควายธนูหรือว่าธนูไฟถือว่าเป็นสุดยอดของวิธีการปราบผีกะแล้วก็ผีทุกชนิดวิธีนี้มีหมอผีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถทำได้ดุดพริกฝ่ามือทันทีที่รู้ว่าผีเข้าสิงใครหมอผีผู้ที่สำเร็จวิชาวัวธนูและควายธนูจะบริกรรมคาถาขับส่งวัวธนูควายธนูไปจัดการผีตัวนั้นโดยทันทีที่สำคัญไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปถึงบ้านคนที่ถูกผีเข้าให้เสียเวลาส่วนการปราบด้วยธนูไฟหรือเขาเรียกลูกกงพญาอินก็เช่นกันสามารถตัดรากถอนโคนทำให้ผีกะตัวนั้นสิ้นซากไปโดยปริยายข้อเสียก็คือจะทำให้เจ้าของผีกะต้องทนทุกข์ทรมานไปจนกว่าจะเสียชีวิตจะไม่มีหมอผีคนใดสามารถรักษาให้หายขาดได้วิธีการทำคือเมื่อรู้ว่าต้องการปราบผีกะของใครหมอผีจะต้องไปหาใบกล้วยตายพรายมาเขียนยันหาตัวกิ้งกือชนิดตัวสั้นมาหนึ่งตัวห่อด้วยใบตองกล้วยใบนั้นจากนั้นจึงนำถ้วยที่ลงด้วยอาคมครอบเอาไว้บริกรรมคาถาไปตามกำลังวันเช่นวันอาทิตย์กำลังวันก็คือ15ต้องบริกรรมคาถา15ครั้งจึงเปิดฝาถ้วยเป่าไปหนึ่งครั้งทำเช่นนั้นไปจนกว่าจะมีเสียงดังหึ่งหึ่งมาจากในถ้วยจึงบริกรรมคาถาขับออกไปแล้วก็เปิดฝาถ้วยพร้อมกัน
4: ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังกุตราแซนบุรีมาให้พ่อๆแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพขวานเป็นตัวแทนน้ำคุตราไซบุรีนะคะวันนี้อยู่กับคุณพี่ชื่ออ
2: นุรักษ์จันทลือชัย
3: อยู่บ้านอะไรคะ
2: บ้านแก้งค่ะ
3: บ้านแก้งนะคะค่ะ
2: ตำบลศรีวิชัยอำเภอนนทิวาสจังหวัดสกลนคร
3: พอดีคุณพี่สั่งให้คุณพ่อทานใช่ไหมคะ
2: สั่งทานเองค่ะ
3: อ๋อคุณพี่สั่งทานเอง
2: ค่ะเพราะว่าป้าน่ะเป็นหลายโรคความดันเบาหวานน้ำตาลไขมันเส้นเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบเด็กไปทำบอลลูน3เส้นแล้วอ่ะบอลลูนหัวใจอ่ะค่ะ
3: เพราะว่า
2: ใช่เพราะว่าป้าก็กินยาหมอแต่ว่ายาหมอมันก็ช่วยอีกทางนึงแต่ยาเนี้ยมันก็คือช่วยให้อาการมันไม่เหนื่อยมันดีขึ้นแล้วทำงานบ้านทำขายของปกติค่ะเพราะว่าเพราะว่าต้องกินน่ะมีคนกินที่อาที่ในหมู่บ้านน่
3: ะ
2: เขาก็กินเขากินแล้วเขาก็เลยแนะนำป้าเพราะว่าแกก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตเป็นโรคไตระยะที่3แกก็กินแล้วก็แกก็ดีขึ้นแล้วแกก็แนะนำให้อาอีกคนนึงอ่ะผู้หญิงอ่ะเป็นมะเร็งอาเขาก็กิน
3: ค่ะ
2: ก็มีแต่คนเป็นโรคเนาะก็ไปหาเยี่ยมหากันก็คุยกันว่าเออเป็นยังไงกินยาอะไรกินอะไรรักษายังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองซื้อมากินแกก็บอกว่าอย่างเงี้ยพอดีป้าก็เลยลองสั่งมาชุดหนึ่งชุดใหญ่เลย1,000อ่ะวันที่แกบอกอ
3: ่ะ
2: แกก็เอาเบอร์โทรให้ป้าก็เลยนั่นแหละก็เลยได้กินประจำก็เลยมันดีมันก็ดีตามที่แกบอกนั่นแหละมันก็ป้าก็เลยกินประจำป้าก็สั่งประจำหมดป้าก็สั่งอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะได้ทำมาหากินคล่องไงเราค้าขายไปขายน้ำอ้
3: อ
2: ยขายขนมป๊อปคอร์นตามตลาดนัดเพราะว่าเราต้องสู้ชีวิตไงเราก็ยังไม่ตายเราก็ต้องกินต้องใช้เนา
3: ะ
2: ยาอะไรที่ว่าดีๆเราก็ลองมากินแล้วมันดีเราก็กินต่ออย่างเงี้ย
3: ค่ะก็เป็นตัวช่วยไปเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ตอนที่เริ่มทานน้ำมังคุดนะคะมันมีอาการเป็นยังไงบ้างคะในชุดแรก
2: พอกินปุ๊บใช่ไหมมันก็ไม่เหนื่อยไม่หอบเพราะว่าป้าเวลาอาการมันขึ้นมามันทั้งหอบ
3: โอ้ค่ะ
2: เออแล้วป้าก็เลยบอกว่าเออเราจะมีกำลังทำมาหากินเราก็ต้องกินแล้วเราก็ต้องเอาเงินที่เราทำมาหากินขายของอ่ะเราก็ต้องมาซื้อใช่ไหม
3: ค่ะ
2: เออเพราะว่าเราไม่ขายเราก็ไม่มีกินเราต้องทำ
3: ก็แบ่งมาซื้อเนาะ
2: ใช่ต้องนั่นแหละ
3: ค่ะ
2: กินดีทุกอย่างนั่นแหละ
3: ค่ะ
2: ยาหมอก็ดียาเราก็ดีก็คือเสริมไปด้วยไง
3: ค่ะช่วยกันไป
2: มันจะได้ข้างในมันจะได้ดีขึ้นแต่พอกินแล้วมันก็ไม่เหนื่อยไม่หอบไม่เป็นอดแอดแอดบ่อยนะมันก็แข็งแรง
3: ค่ะแสดงว่าทานแล้วถูกกับเราเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะถูกกับป้าป้าก็นี่ก็เหลืออยู่ขวดนึงตอนนี้ก็อยู่ในตู้เย็นก็มีอยู่หน่อยนึงก็คือจะหมดพรุ่งนี้แหละป้าก็กินวันเว้นวันเพราะว่าป้าก็คือมันอยู่ตัวแล้วไงพอทานเยอะแล้วมันก็รักษาไปอยู่ข้างในแล้วแหละ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวถ้าหมดเดี๋ยวป้าก็จะสั่งเพิ่ม
3: ขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณมากสาธุสาธ
3: ุอยู่ทำกับน้ำมะขุดกินน้ำมะขุดหนูไปนานๆ
2: จ้า
3: ก็
2: น
3: ั่
2: นแหละตัวช่วยเราก็คือป้าก็อาการดีขึ้นป้าก็เออกินควบคู่กับยาหมอก็เออเราก็สบายใจไม่คิดมากไงเราจะได้ดำรงชีวิต
3: ค่ะ
2: ไปวันๆน่ะเนาะจะได้ยืดยาวไปอยู่กับลูกกับหลาน
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัช อยู่ในบขสที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
1: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
4: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
5: เมื่อธนูไฟหรือว่ากิ้งกือตัวนั้นเข้าไปอยู่ในตัวคนที่เป็นผีกะมันจะกัดกินเครื่องในคนคนนั้นไปจนกระทั่งหมดอายุของมันขณะเดียวกันมันจะแพร่ลูกแพร่หลานของมันไปโดยธรรมชาติเนื่องจากกิ้งกือประเภทนี้เป็นสัตว์สองเพศคล้ายกับไส้เดือนกล่าวคือมันสามารถผสมพันธุ์ด้วยตัวของมันเองได้อันกิ้งกือชนิดนี้คนภาคเหนือเขาเรียกว่าลูกกงพญาอินหากมันตกใจหรือว่าต้องการหลบภัยจากศัตรูมันจะขดตัวเป็นลูกกลมๆคล้ายกับลูกกระสุนหรือว่าลูกหนังสติ๊กแต่วิธีนี้หมอผีผู้ที่มีคุณธรรมคือหมอผีฝ่ายธรรมะเขาจะไม่ทำอย่างเด็ดขาดเพราะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไปอีกนานเท่ากับเป็นการฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นช่วงหลังๆได้ข่าวว่ามีหมอผียุคใหม่ยุคไฮเทคบางคนปราบผีกะโดยไม่ใช้อาคมไม่นิยมใช้อุปกรณ์ปราบผีเช่นหมอผีในอดีตจะใช้แค่ครีมเหล็กอย่างเดียวเช่นหมอยาวหมอปราบผีกะอายุ55ปีผู้ที่เคยใช้ครีมเหล็กปราบผีมาแล้วหลายรายซึ่งผีกะแต่ละรายที่ถูกปราบด้วยวิธีนี้จะไม่มีผีกะตัวไหนกล้าจะเข้าสิงใครไปอีกนานซึ่งวิธีการก็ไม่มีอะไรยุ่งยากทันทีที่รู้ว่าผีกะสิงใครหมอยาวจะเข้าไปเจรจาตามวิธีการน้องแกครั้นผีตัวไหนหัวหมอดื้อรั้นหมอยาวจึงจะใช้ครีมเหล็กที่ใช้ขันตะปูที่ซ่อนอยู่ด้านหลังของแกออกมาหนีบเนื้อของผีกะทันทีลองนึกภาพคนที่ถูกครีมหนีบเนื้อแล้วบิดอย่างแรงนะมันจะเจ็บปวดสุดบรรยายแค่ไหนผีตัวไหนถูกหมอยาวใช้วิธีนี้ปราบผีตัวนั้นจะร้องอย่างเจ็บปวดโหยหวนหมดเรี่ยวหมดแรงขึ้นมาทันทีทันใดบางรายเลือดไหลออกมาเป็นทางส่วนใหญ่จะห่อเลือดกลายเป็นแผลเป็นไปตลอดชีวิตซึ่งวิธีนี้หมอยาวคุยว่าสามารถใช้ปราบผีกะได้ทุกประเภทอีกอย่างก็คือการช็อตด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นวิธีการปราบผีกะชนิดใหม่ล่าสุดแล้วก็โหดร้ายอันตรายมากที่สุดเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวที่อยู่นอกเหนือตำราปราบผีทุกชนิดเนื่องจากเกิดขึ้นด้วยความจำเป็นของหมอผีจำเป็นรายหนึ่งกล่าวคือเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นางก้อยภรรยาของนายสมศักดิ์ได้ถูกผีเข้าขณะที่อยู่บ้านเช่าในจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์สามีได้เล่าให้ฟังว่ารู้สึกตกใจแล้วก็กลัวมากไม่รู้จะทำยังไงกับผีดีที่มาเข้าเมียแรกๆก็ทำเป็นใจดีสู้เสือลองพูดกับผีดีๆกลับถูกผีตบหน้าจนหูตาพร่ามัวด้วยความโมโหและนึกขึ้นได้ว่าเพิ่งไปซื้อไฟฉายที่สามารถเป็นเครื่องช็อตไฟฟ้าได้มาอันนึงก็เลยไปหยิบไฟฉายกระบอกนั้นมาทำท่าขู่พอผีเห็นมันกลับหัวเราะชอบใจหาว่าปัญญาอ่อนจะใช้ไฟฉายมาปราบมันด้วยความโมโหและกลัวภรรยาจะเป็นอะไรไปมากกว่านั้นแกก็เลยกดปุ่มเครื่องช็อตจี้ไปที่แขนของภรรยาทันทีส่งผลให้ผีในร่างภรรยาสะดุ้งโหยงชักกระตุกอย่างแรงแล้วล้มลงหมดสติทันทีด้วยความกลัวภรรยาจะได้รับอันตรายก็รีบนำภรรยาส่งโรงพยาบาลทันทีก่อนจะถึงโรงพยาบาลภรรยาก็ฟื้นขึ้นมาก็ทำท่างุนงงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนรอยที่ถูกไฟช็อตก็เป็นเพียงรอยช้ำขนาดเล็กเท่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวของวิธีการปราบผีที่มีเครื่องมือตั้งแต่ยุคเก่าจนถึงอุปกรณ์ยุคใหม่ที่พัฒนาไปตามโลกาภิวัตน์วิธีปราบผีเช่นนี้ก็นับได้ว่าเป็นวิธีใหม่ที่ไม่ต้องใช้อาคมไม่ต้องไปร่ำเรียนเพียงใช้ไหวพริบและสติปัญญาก็สามารถปราบผีได้แล้วครับ

0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังกุตราแซนบุรีมาให้พ่อๆแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
1: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพะขวัญ นะคะเป็นตัวแทนจากน้ำคุตราแซมบุรีค่ะวันนี้อยู่กับคุณแม่วันทองสมศรีนะคะบ้านกรุงศรีตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครค่ะ
2: ตอนแม่ทานนี่เป็นอะไรคะทำไมถึงมาทานน้ำมังคุด
3: เจ็บหัวเข่าเนาะ
2: อ๋อเจ็บหัวเข่า
3: เข่ามันขลุ่ยจ้ะนะ
2: อืมจ้ะตอนที่แม่ทานน้ำมังคุดมานี่แม่มันดีขึ้นยังไงบ้างคะ
3: เออมันก็ดีขึ้นดีนาง
2: จ้ะ
3: กินข้าวก็แซ่บนอนก็รับถ่ายก็สบาย
2: จ้ะ
3: บอกตามตรงเด้อนี่ฮะ
2: ค่ะแม่
3: เข้าห้องน้ำแม่นั่งว่าเข้าแม่ก็ลุยก็ยังว่าอยู่ดี
2: อืมจ้ะค่ะแม
3: ่อืมก็เลยอยากเราจะกินไปเรื่อยๆนะ
2: อืมค่ะค่ะแม่ได้ค่ะ
3: แม่อีกต่างหากนี่ทะเลนี่ร้านหาไทยสนุกนี่ไม่ซื้อเอาต่างหาก
2: โอ้ไปซื้อร้านหาไทยสนุกด้วยเหรอคะ
3: จ้า
2: โอ้ค่ะแม่ค่ะ
3: คนกล้องเต็มไปด้วยเฮือนนี
2: ่โตเหรอคะ
3: จะไปขาย
2: จ้า
3: แต่กินมันก็ดีได้ล่ะอันนัวกินตื่นเช้ามาไม่บอก
2: จ้า
3: เพราะว่าแม่เป็นคนเฮ็ดหนึ่งข้าวตะเศร้าตะเสียวตื่นดึกตีหนึ่งเบลุกแล้วหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำใส่บาตร
2: จ้า
3: แม่จะกินตัวนี้ก่อน
2: จ้าก
3: ินแล้วแม่จะโอ้มาหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำใส่บาตรใส่ยังเรียบร้อย
2: จ้า
3: เพราะแม่ต้องกินก่อนอยู่แล้ว
2: อืมแปลว่าแม่นี่สุขภาพดีนะนี
3: ่ก็ดีอยู่มันพอดีหัวข้าววันนี้แหละยังว่าอยู
2: ่อืมจ้าแม
3: ่อืมแต่มันก็ไข้ขึ้น
2: จ้า
3: ร้านกบเก็บนะ
2: อู้จ้าแม
3: ่อืมยังไข้ขึ้นแน่ยังเอาอยู
1: ่น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเพศ

0: ัตว์อยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: จ้าจะขอสั่ง
1: จ้ารับกี่ขวดดีคะ
2: จ้าจ้าจะเอาที่เกิดถามบอกถาม
1: สามขวดจ้า
2: สามขวด
1: ท่านหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
2: ชื่อบ่อนางปทุมปักกิ่งค่ะ
1: ปทุมใช่ไหมคะ
2: จ้ะ
1: บ้านอะไรคะ
2: บ้านอุ่นยังคำอยู่ร้านหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวในอาหารตามสั่ง
1: ค่ะตำบลค่ะ
2: ตำบลนว่าอำเภอนว่านครพนม
1: ค่ะลูกจะส่งเป็นพัสดุให้นะคะแม่เก็บเงินปลายทางค่ะหนูส่งวันนี้เร็วสุดน่าจะพรุ่งนี้ค่ะถ้าช้าจะมาลืนนะคะ
2: จ้าจ้า
1: ค่ะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะ
2: จ้าจ้าจ้า
1: ขอบคุณมากค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
3: จ้าสั่งไปสองขวด
1: จ้าแม่เคยโทรมาสั่งไหมคะ
3: เคยค่ะ
1: ค่ะหนูชวนชื่อได้ไหมคะชื่อ
3: วันเพ็ญค่ะ
1: วันเพ็ญอยู่อำเภอไหนคะ
3: เลยคุ้มวาปีค่ะ
1: คุ้มวาปีนะคะ
3: จ
1: ้าได้ค่ะเดี๋ยวลูกที่จะส่งให้นะคะ
3: สองขวด
1: ได้ได้ค่ะ2ขวด720บาทนะคะ
3: อย่าจ้ะ
1: ค่ะเดี๋ยวลูกใส่ของแถมไปให้นะคะแม่
3: อย่าจ้ะ
1: ค่ะ
0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: น้ำมังคุด
0: จ้า
5: จ้าน้ำเปียกมังคุด
0: จ้าแม่
5: เอออันแม่นอัน
4: น้ำมังคุด
5: บ่
0: จ้าน้ำมังคุดจ้ะแม่
5: แม่อยากได้จักอันสุดไหม
0: จ้าแม่รับ3ขวดนะคะ 1,000 บาทนะคะ
5: จ้า
0: จ้าลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
5: แม่จัน
0: ค่ะนามสกุล
5: แม่จันนามสกุลจิตทิพมา
0: จ้าบ้านอะไรคะ
5: บ้านนนท์พัฒนาหมู่8
0: จ้าตำบล
5: ตำบลนั้นสะแบงอำเภอหนองหานตำบลสะแบงอำเภอหนองหาน
0: จ้าอุดรนะคะแม่
5: จ้าอุดร
0: จ้าลูกจะส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะแม่ลูกเพิ่งกลับมาจากอุดรเลย จะเป็นพัสดุวิ่งส่งตามบ้านนะคะแม่จ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
5: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวลูกใส่ของแถมลงไปให้ในกล่องนะคะแม
5: ่จ้า
0: ค่ะแม่ละจ้า
5: ให้ลูกไปจ้องบางน้ำหมอเพียมกับว่าพ่อเพิ่นจักเทียก็เลยโทรเอา
0: โอ้เขาน่าจะไปงานบวชมั้งคะหนูไปรอบที่แล้วก็ไม่ได้เจอเขาเหมือนกันค่ะแม่จ้าโทรสั่งกับลูกก็ได้ค่ะ
5: จ้าจ้า
0: จ้าประมาณวันสองวันนะคะแม่
5: จ้า
0: ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้ค่ะ
5: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
5: นางสีเนี่ย
0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
6: จ้าสวัสดีจ้ะ
0: จ้า
6: ขอถามนะจ้ะ
0: ค่ะ
6: อันคนเป็นอันเลือดเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นเลือดในสมองดีมีกินในบ่อ
0: ทานได้ค่ะแม่แต่ว่าลูกให้ทานแค่วันละหนึ่งแก้วพอค่ะ
6: บ้านซื้อให้ย่าง
0: โอ้จ้าแม่ทานได้จ้า
6: โอ้จ้า
0: เป็นโรคอื่นอีกไหมคะแม่
6: แล้วก็มีปวดขามีเบาหวาน
0: โอ้ทานได้จ้ะทานได้จ้ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทานวันแรกที่ได้น้ำมังคุดไปนี่โทรหาลูกก่อนก็ได้ถ้ากลัวลืมนะคะให้ทานแค่ครึ่งแก้วก่อนวันแรกวันที่สองเราค่อยทานเต็มแก้ว
6: จ้ะเดี๋ยวไปหาหมอมาสิสั่งเนื้อ
0: จ้าได้จ้ะแม่โทรหาลูกได้เลยจ้า
6: เดี๋ยวที่หน้านี่ละจ้ะ
0: จ้าแม่
6: หลังจากไปหาหมอมาเราสิสั่ง
0: จ้าได้ค่ะ
6: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: จ้าสวัสดี
7: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้เป็นไร

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใสอ่องต่องอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนินและแซนโทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีบ่ต้องเบาหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์สัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์092-812-7589ย้ำ092-812-7589นาแดงแห้งนี้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรี
1: ท่านผู้ฟังคะวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% อยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจทานได้ลองเปิดใจลองทานกันดูค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นทางเลือกใหม่น้ำมังคุดตราแซนบุรี1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กแต่โปรโมชั่นวันนี้ซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะท่านผู้ฟังท่านใดไปซื้อตามร้านตามจุดประกาศก็อย่าลืมถามเอาของแถมด้วยนะคะเพราะว่าของแถมได้ทุกคนจ้าหรือว่าท่านผู้ฟังไม่สะดวกที่จะออกไปซื้อสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้เลยตลอดเวลาค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรอรับได้ที่หน้าบ้านได้เลยค่ะท่านผู้ฟังคะสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้เลยที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาสาวล่ารอรับสายท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำได้ค่ะสำหรับวันนี้สาวล่าพาขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้มาพบกันใหม่สาวล่าพาขวัญจะนำสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอร์ไลท์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา22 นาฬิกา
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดต้องไปกับไอ้บอ
7: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสั้นสายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเข็นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
11: กลับมาได้ตลอดอายสิก่อนแบบบ่ทันสิบ่ส
12: อโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้
13: เกษ
12: ษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
13: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
14: บุญบังไฟ
15: พระคุณของแม่หยาบแท้เปรียบปาน
1: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
2: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ตราแซนบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีโทรมาหาสาวล่าพาขวัญค่ะว่าทานแล้วรู้สึกว่าร่างกายเบาตัวเดินสะดวกลุกนั่งสะดวกขึ้นจากแต่ก่อนรู้สึกเบาตัวขึ้นเพราะว่าอะไรนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าในน้ำมังคุดของเราเป็นแซนโทน 100% เช่นเคยแซนโทนจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบกล้ามเนื้อแผลผุพองภายในร่างกายหรืออาการอักเสบต่างๆที่อยู่ในร่างกายค่ะทำให้เวลาเราทานเข้าไปน้ำมังคุดของเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยบรรเทาตามจุดต่างๆตามร่างกายที่พ่อๆแม่ๆมีอาการเจ็บหรือปวดตัวนี้จะไปช่วยบรรเทาและก็สร้างสมดุลใหม่ปรับสมดุลขึ้นมาใหม่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาเป็นปกติค่ะและที่สำคัญเลยนะคะมีท่านใดที่ถ่ายยากเจ็บลำไส้บ้างตัวนี้นะคะน้ำมังคุดของเราจะช่วยปรับสมดุลลำไส้และก็ไปสมานแผลอักเสบที่อยู่ในลำไส้ได้นะคะให้พ่อๆแม่ๆจำไว้เลยน้ำมังคุดกล่องสีส้มเวลาพ่อๆแม่ๆไปซื้อที่ร้านค้าหรือร้านขายยาที่ลูกประกาศไว้นะคะบางท่านอาจจะจำชื่อไม่ได้ให้พ่อๆแม่ๆแจ้งทางร้านได้เลยว่ามาซื้อน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะท่านผู้ฟังเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
16: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
17: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
18: ที่จังหวัดลบบุรีหลายปีมาแล้วครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อลุงคำอายุแก50กว่าแล้วแต่แกพิษสมัยเหล้าเป็นชีวิตจิตใจวันๆไม่ได้ทำอะไรนอกจากกินเหล้าที่ว่านี้ไม่ต้อง ซื้อเสียเงินเสียทองซื้อที่ร้านค้าเพราะว่าแกทำเองครับเป็นเหล้าที่แกต้มเองอาชีพแกคือต้มเหล้าขายเพราะฉะนั้นก็เลยไม่แปลกทุกวันที่แกจะเมาเป็นประจำเรียกได้ว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของแกลูกหลานแกก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะถึงว่าแกก็ไม่เชื่อนะแล้วแกขี้เมาแกก็ไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็หลายครั้งเหมือนกันที่แกช่วยเหลือเพื่อนบ้านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกจากความสุขทางใจเล็กๆน้อยๆที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งแกได้ช่วยใครแล้วแกก็จะแอบภูมิใจของแกอยู่คนเดียวว่าชีวิตของแกไม่ไร้ค่าแล้วก็สูญเปล่าคืนนั้นหลังจากที่แกเมาได้ที่แกก็หลับที่ตรงโคนต้นตาลซึ่งเป็นสถานที่ต้มเหล้าอยู่ท้ายหมู่บ้านเพื่อจะได้รอดพ้นหูตาของตำรวจแกหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้มาสะดุ้งตื่นเมื่อมีเสียงเรียก
14: ลุงคำลุงคำ
18: เสียงนั้นหวีดหวิวเหมือนกับสายลมเหมือนกับดังมาแต่ไกลฟังดูเหมือนเสียงคนกำลังหิวโหย
14: ลุงคำลุงคำครับ
18: ลุงคำแกก็พลุดลุกขึ้นนั่งเหลียวซ้ายแลขวาก็มองไม่เห็นที่มาของเสียงเอ๊ะแปลกไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยใครวะเอ๊ะหรือหูฝาดไปเองเอ๊ะไม่นะข้าได้ยินเสียงเรียกจริงๆนะตะกี้เนี่ย
14: ข้าอยู่นี่อยู่ข้างๆลุงเนี่ย
18: อยู่ไหนอะทำไมข้ามองไม่เห็น
14: ข้าไม่ให้ลุงเห็นเดี๋ยวกลัวลุงกลัว
18: อ้าวแล้วทำไมข้าจะต้องเองกลัวเองด้วย
14: ข้าเป็นผีอ่ะ
18: โอ้ยไม่ต้องมาหลอกข้าหรอกข้าไม่กลัวผีหรอก
14: ข้าไม่ได้หลอกข้าเป็นผีจริง
18: ๆแล้วทำไมข้ามองไม่เห็นเอง
14: อ้าวก็บอกแล้วเป็นผี
18: โอ้ถึงจะเป็นผีก็อย่ามาหลอกข้าเสียเวลาแล้วข้าไม่กลัวหรอก
14: ไม่ได้มาหลอกลุงแต่หิวอ่ะข้าหิวเหลือเกินช่วยหน่อยข้าหิว
18: ทำไมหิวอะไร
14: อยากกินขนม
18: เอ็งอยากกินขนมแล้วมาบอกข้าทำไมข้าไม่ใช่พ่อค้าทำขนมนะ
14: ลุงช่วยทำให้ข้ากินหน่อยข้าหิวเหลือเกิน
18: ไม่ได้อะ
14: ทำไมอะลุงช่วยหน่อยสิ
18: เอ๊ก็บอกไม่ได้ก็ไม่ได
14: ้ข้าอยากกินขนม
18: ก็กูทำไม่เป็น
14: เออ
18: ทำเป็นที่ไหนเราทำเป็นแต่เหล้าข้ามีแต่เหล้าอะเอ็งกินเป็นเปล่าอะ
14: เหล้าเป็นยังไงอะลุง
18: อ้าวเหล้ามันก็ทำให้เมากินแล้วมีความสุขได้ก็แล้วกัน
14: เหรอไหนๆขอกินหน่อย
18: สิ้นเสียงผีตัวนั้นก็ปรากฏกายขึ้นข้างๆลุงคำร่างนั้นผอมเหลือแต่กระดูกคล้ายๆอดอยากปากแห้งมานานผมเผ่ากระเซิงคล้ายกับไม่เคยโดนหวีมาเลยทั้งชีวิตร่างดูมอมแมมเหมือนไม่เคยอาบน้ำมาเป็น10ปีลุงคำก็มองอย่างเวทนาสงสารมากกว่าที่จะกลัวเสร็จแล้วมันก็เอื้อมมือมารับไหเหล้าจากลุงคำด้วยมือสั่นเทาก็ยกขึ้นดื่มอย่างหิวกระหายก่อนที่จะคืนไหเหล้าให้ลุงคำอย่างเดิมเสร็จแล้วมันก็นั่งลงข้างๆลุงคำ
14: เออเหล้านี่มันดีจริงๆนะลุงนะ
18: ข้าบอกแล้วไงว่ามันดีถ้าไม่ดีก็จะกินจนจะแก่ตายแล้วทำไมแล้วเองทำไมถึงได้มาอยู่ตรงนี้นะไปไงมาไงเล่าให้ข้าฟังหน่อย
14: คืออย่างนี้ลุงตอนนั้นข้ายังหนุ่มแน่นแล้วก็เต็มไปด้วยความขนองข้าน่ะเห็นผิดเป็นชอบก็ริทำตัวเป็นขโมยออกตระเวนขโมยไปทั่วสร้างความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าที่ข้าผ่านไปทั้งวัวทั้งควายข้าเอาหมดไม่เพียงเท่านั้นนะทั้งลูกใครเมียใครข้าก็ไม่เว้นถ้าใครขัดขืนก็จะฆ่ามันซะเลยแม่เองนี่มันโคตรชั่วเลยพวกข้ามีทั้งหมด4คนก็ล้วนเป็นหนุ่มคึกขนองทั้งนั้นเห็นความทุกข์ของคนอื่นเป็นความสุขพวกข้าต่างไม่มีใครคิดถึงบาปบุญคุณโทษแล้วก็ไม่เชื่อได้ว่าบาปบุญคุณโทษมันมีจริงเวลานั้นมือของข้าก็เต็มไปด้วยเลือดของคนบริสุทธิ์เต็มไปด้วยบาปกรรมที่ทำไว้ชั่วชีวิตต้องข้าบุญกุศลข้าไม่เคยทำแล้วก็ไม่เคยรู้จักจวบจนกระทั่งข้าตายกรรมมันถึงได้สนองข้าน่ะมีความทุกข์ก็เต็มไปด้วยความหิวโหยเพราะบุญกุศลไม่เคยทำแล้วเองมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะวันนั้นพวกข้าต้อนควายที่ขโมยมาจากบ้านเหนือต้อนมากลางคืนเพื่อจะได้ไม่ร้อนเพื่อจะนำไปขายบ้านใต้ข้าต้อนควายมาถึงครึ่งทางชาวบ้านเขาตามมาทันพวกชาวบ้านเขาก็ไม่อยากจะมีเรื่องเขาก็เลยขอควายของพวกเขาคืนเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือทำมาหากินของพวกเขา
18: แล้วไงแต่ข้าไม่ยอม
14: ในเมื่อตกลงกันไม่ได้ในที่สุดก็ใช้กำลังเข้าตัดสินแต่ว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟเพราะว่าชาวบ้านมีมากกว่าชัยชนะก็เลยเป็นของพวกเขาแล้วก็มันเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ข้ารู้จักความพ่ายแพ้ไม่แค่แพ้อย่างเดียวเท่านั้นนะแม้แต่ชีวิตก็ไม่อาจรักษาไว้ได้ข้าถูกชาวบ้านฆ่าตายที่กลางทุ่งพร้อมด้วยเพื่อนอีกคนส่วนสองคนหนีไปได้ฆ่าตายโดยที่ไม่มีญาติพี่น้องรู้เห็นตายโดยไม่ได้ทำพิธีทางศาสนาไม่ได้ยินเพลงสวดจากพระจากเจ้าเลยเพื่อว่าที่จะได้นำทางไปสู่ภพหน้าที่ดีข้ามันบาปหนาเหลือเกินกุศลผลบุญอะไรข้าก็ไม่เคยได้รับก็เลยเป็นผีเร่ร่อนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดข้าก็เร่ร่อนไปด้วยความทรมานมาเป็นร้อยปีจนกระทั่งผ่านมาเจอลุงนี่แหละอ้าวแล้วมีอะไรจะให้ข้าช่วยบ้างก็บอกมาไม่ต้องเกรงใจหรอกข้ายินดีช่วยถ้าช่วยได้นะอยากจะให้ลุงช่วยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าด้วยจะได้อาศัยบุญบารมีของลุงเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานเป็นผลบุญเพื่อจะไปเกิดในภพหน้าต่อไปลุงช่วยหน่อยได้ไหมล่ะเออขอรับปากเดี๋ยวจะทำตามที่เองขอขอบคุณมากลุงไม่เป็นไรหรอกนะที่สำคัญการให้ความช่วยเหลือกันและกันเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตที่มีอยู่นะมันไม่ไร้ค่าไม่สูญเปล่าขอบคุณนะลุงนะชาตินี้ข้าคงไม่มีโอกาสตอบแทนถ้าชาติหน้ามีจริงคงได้ตอบแทนก็ชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ล่ะว่าจะสำนึกได้ก็สายไปเถอะแล้วข้าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ลุงคำแกก็ลุกขึ้นเดินกลับบ้านตลอดระยะทางก็คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคิดถึงความทุกข์ทรมานที่ผีตัวนี้ได้รับนับร้อยปีจากการก่อกรรมทำเข็ญแล้วก็ทำบาปไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่แกคิดต่อไปว่าตัวแกจะต้องทำบุญให้มากเมื่อตายไปจะได้ไม่ลำบากแล้วแกตั้งใจว่าจะนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อให้ลูกหลานหันมาทำแต่ความดีเพราะความดีจะตอบสนองแม้ในวันที่ตายไปยิ่งคิดแกก็ยิ่งภูมิใจและมีความสุขที่จะได้ช่วยเหลือผีตนหนึ่งให้พ้นจากความทุกข์ทรมานแกก็คิดอยู่คนเดียวพรุ่งนี้ข้าจะไปทำบุญไว้แล้วแกก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขครับนั่นก็เป็นเรื่องของลุงคำ
1: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีมาให้พ่อแม่ๆ และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
19: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: แล้ววันนี้หนูอยู่กับแม่ชื่ออะไรคะ
2: ชื่อไอ้บัตรประจำตัวคนก็แม่นี่อ่านสีจำปาจนเขาก็เรียกแม่กามแม่กาม
1: แม่กามแล้วตอนนี้เราอยู่บ้านอะไรคะแม
2: ่มาเข้าหมู่บ้านโนนศรีพัฒนา
1: บ้านโนนศรีพัฒนาเจ้าตำบลพลงามเฮ้ยตามมาจีเพชรไม่ได้เลือกค่ะแม่แล้วก็ถามร้านค้าว่าบ้านแม่กามอยู่ตรงไหนก็ลูกก็เลยเขาก็บอกทางมาก็เลยมา
2: เขารู้จักหมดแต่ก่อนอยู่ที่ภาษาอังกฤษพุ่งมาอยู่ที่นี่9ปี
1: โอ้ยค่ะแม่
2: แต่ก่อนอยู่ในเมืองแล้วมาอยู่ที่นี่
1: อือค่ะใช่ค่ะแม่
2: กินตั้งแต่โน่นกินมาแล้วนะ
1: ค่ะ
2: กินโน่นแหละ
1: ค่ะ
2: ตอนแรกมาอยู่ที่นี่9ปีหลังแม่เสียญาติกับตาจะก็เสียชีวิตแล้วล่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ก้มลงนี้ไม่ได้ใช่ไหมปวดขึ้นมานี่ทำยังไงก็ไม่หายฟังวิทยุตอนตีสามฟังไปฟังมานะบางคุดก็เอาติดตามหาไปซื้อมากิน
1: ค่ะ
2: กินเยอะรุ่นก่อนก็กินเยอะกินเป็นสิบขวดค่อยทีนี้ก็หยุดพักพูดคงไม่ดีกินอย่างอื่นก็ไม่ดีวกไปวนมาก็ทีนี้ตามหาเบอร์ไม่เจอโทรเข้าขวดเล็กๆ
1: ค่ะ
2: ถึงเจอนะ
1: ค่ะ
2: เราก็ไม่รู้ขายจุดไหนใช่ไหมเราก็แก่แล้วก็ไปซื้อไม่ได้ใช่ไหมก็กลัวรถนะ
1: ค่ะ
2: กินรถพ่วงไปก็กลัวรถใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แม่กินมาเรื่อยๆกินมานี่หูยังคล้ายๆกับแมงมันเข้าไปกุ๊กเออตายก็ตายอยู่คนเดียวนะยังอยู่คนเดียวนะ
1: อ
2: ยากเขาอยู่ในเมืองหมดนะเขาไม่มาเขามาขาดกินใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ไม่หูนี่กินไปหัวใจนอนลงนี้นะนอนลงต้องเอาที่นอนมานอนแบบอย่านอนให้ต่ำท่ากลับมากใจจะขาดนะ
1: ค่ะแม่
2: ก็เลยว่าโอ้ยตายก็ตายอยู่ก็อยู่ถ้ากินยาเราเป็นแผลใหญ่ๆมันก็ไม่หายนี่ผมกินมาเรื่อยๆหูก็หายแต่ก่อนยังมาขายอย่างนี้เดินสุดก็ไม่ได้เดินได้ครึ่งทางก็อยู่ปวดเอวมาก
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้ก็ปวดแต่มันก็เดินได้อยู่ใช่ไหมไม่ได้ปวดก็ทำงานตรงนี้มันก็ไม่ได้มีที่เจ็บใช่ไหมเจ็บเอวนิดหน่อยเราก็ว่าเอ้ยมันก็มีบ้างแล้วคนจะให้มันหายเหมือนแม่มดมันก็ไม่ได้แล้วเน
1: า
2: ะ
1: แต่ว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเดิม
2: ดีขึ้นคล้ายๆกับว่ากินแล้วแม่กำผิวดำนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าไม่เหมือนคนแก่คนอื่น71ปีแล้วจบสองยาแล้วคนอื่นหน้าเขา
1: เป็นฝ้าเป็นอะไรเน
2: า
1: ะ
2: เป็นหน้าผิวไม่ดีทุกอย่างนะ
1: อืมค่ะแม
2: ่แล้วจับด้วยมือแม่สิกำมืออ
1: ืมแต่ว่าเรา
2: ทำงานหนักแต่มือนิ่งพอกินอันนี้แหละกินอันนี้แหละ
1: ค่ะแม่
2: คนอื่นเขาไม่เข้าใจ
1: ตอนแม่ทานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะตอนทานน้ำมะกรูดมีอาการเป็นไข้หรือเป็นอะไรไหมคะ
2: ตอนทานตอนนั้นคนเรามันป่วยมาเยอะแล้วใช่ไหมมันปวดเอวตั้งแต่ขายของมา20-30ปีแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ขายอยู่สันติสุขมา
1: ค่ะ
2: กระสินสันติสุขซอยประชาสันติขายกับข้าวมันก็ปวดกิน3ขวดก็ไม่กระดุกกระดิกก็ยังเจ็บกันก้มอย่างนี้ก็ไม่ได้นี่แต่ก่อนมันนั่งคือลุกขึ้นอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องคานไปเหมือนกับเด็กน้อยนี่แหละ
1: อ๋อจ้ะ
2: แล้วทีนี้มันปวดตรงนี้เรามันนี่ไปโอ้กินไปสามขวดไม่รู้สึกกินเป็นโหลค่อยรู้สึก
1: ทานเป็นโหลเลย
2: ทานเป็นโหลแต่ว่าไม่ถึงไข้ถึงอะไรนะมันก็ปวดมันกำลังสู้กันนะปวดตามกล้ามเนื้อเรานะปวดตามอะไรนี่ก็หัวใจก็ดีขึ้นแต่ก่อนหัวใจนอนสุดตื่นแรงเลย
1: ค่ะ
2: แฟนก็ยังไม่ตายหรอกตายก็ตายก็ตายยายอ้าวเกิดมามันก็ตายมันอยู่ที่โพดหงอยมันก็ตาย
1: จ้ะ
2: กินร้อยไผ่เปลี่ยนท่านอย่างมาแล้วมันกินอยู่กันเดียวอาจจะถูกกับเองก็ได้เหรออ ื
1: มค่ะแม
2: ่กินไปกินมาคนก็ว่าอยู่ในสวนทำสวนทำไมหน้าไม่เป็นฝ้าเขาว่างั้นเลยก็กินอันนี้แหละ
1: จ้าหน้าสีส้ม
2: เราดำอยู่แต่ว่าหน้าเราไม่ผุขาดนะเฮ้ยเขาก็ถามเราเขาก็ไม่มีเงินกินแล้วก็ว่ากินไปเรื่อยๆแล้วว่าบางคนก็3ขวดสะดุดบางคนก็6ขวดอย่างนี้นะ
1: อืมค่ะแม่
2: ที่สั่งมาไม่ใช่กินคนเดียวนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นไปเรื่องของคอก็เป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกับผีตองเหลืองแต่ไม่มีตังค์แม่เราซื้อ 3,000 ก็เลยให้แกผ่อนเดือนละ 1,000
1: ค่ะ
2: แกก็หายดีแกก็บอกคนอื่นต่
1: อ
2: เขาก็ไปซื้ออยู่บ้านดอนม่วงอยู่กับบ้านดอนม่วงไหมร้านสลา
1: ค่ะแม่
2: ไปซื้อที่นู่นเลยก่อนนะ
1: ค่ะ
2: ร้านสลาทีละขวดที่รวดจริงๆลูกค้าตามเยอะพอก็ขาย3 ขวด 1,000 ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ต่อกำไรนิดเดียวนะ
1: ค่ะแม
2: ่ต่อมามันก็ดีขึ้นแต่ว่าแม่เพิ่งมาอยู่ถึง9ปีเนา ไปไหนก็ขับเขาว่าทำไมขับรถอะไรก็ขับได้หมดเราเคยแล้วนะแก่แล้วทำไมไปได้หมดเขาว่าไงอ่ะก็ไปว่าจะไปหาเพื่อนบ้านของสองห้องกำลังจะแต่งตัวพอดี
1: โอเคค่ะแม
2: ่แต่น้ำมังคุดนี้มันเป็นจะถูกทุกคนแต่คนไม่กล้าเสี่ยงอยากจะกินครึ่งขวดจะให้มันหายกินไปไม่ได้
1: ค่ะ
2: สองหมู่บ้านนี่ถามนี่ตามเกือบทุกหลังคานะโอ้ยอายุรุ่นนี้ทำไมไม่ได้สักไม่เท้าทำไมไปไหนมาไหนได้แม่เก่าก็บอกกินน้ำมังคุดมันจะดีแล้วมันไม่ดีขวดเดียวแล้วแต่ร่างกายเราว่างี้แหละ
1: ค่ะแม
2: ่ห้าขวดสี่ขวดบางคนก็ถูกสองขวดต้องเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
2: ชอบ
1: เลย
2: ชอบเลขก็ซื้อเลขระวังนะไม่ได้ว่าพูดไม่พอ
1: ค่ะแม่
2: แล้วเขาว่าทำไมหมดสองหมู่บ้านแกไปไหนมาไหนได้รุ่นน้องนี่ควักมือเอาไปส่งมาไปส่งหน่อยขึ้นรถซาเล้งไม่ได้ว่าไงอุ้ยเนี่ยกำก็บอกว่าให้กินน้ำมังคุดค่อยๆกินไปมันก็จะดีเองแล้วก็บางเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ในป่าคนเดียวทำสวนทำไร่มือทำไมมันนุ่มเขาก็มากินอันนี้แหละนี่แหละมันบำบัดเราเนี่ยนะ
1: ค่ะแม่
2: แต่ว่าดีนะมูกินไหม
1: กินอยู่ค่ะหนูก็ทานค่ะแม่
2: ผู้หญิงนะผู้หญิงที่เป็นหมาดขาวนะ
1: ค่ะ
2: ในช่องคลอดนี่นะมันจะล้างออกหมดเลยกินอย่างเงี้ยไม่ใช่ล้างวันนี้พรุ่งนี้นะ
1: ค่ะแม
2: ่กินไปเรื่อยๆแล้วเราเกิดไม่คันไม่คันช่องคลอดนะเยี่ยวก็ใสเยี่ยวก็ดีนะ
1: อือค่ะแม่
2: แล้วคนที่ตามองไม่เห็นกินแล้วมันไม่ใช่มองมันค่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย
1: อือค่ะ
2: อันนี้นะมันดีไม่ใช่กินน้อยปีนะ
1: ค่ะ
2: คนที่ติดต่อแม่ต่ำคนหนึ่งอยู่บ้านดงอุดมไอ้แม่ต่ำเป็นคนอยู่ในซอยกำนันตั้งแต่เด็กจนแก่แก่ขวบใช่ไหม
1: จ้า
2: บ้านดงอุดมก็คนหนึ่งหายน่
1: ะ
2: ขณะเขามีเงินนะแม่ต่ำนี่แหละซื้อให้แกก่อนโลหนึ่งเขาเป็นเศรษฐีมีเงินแม่ต่ำเรียกว่าเศรษฐีขี้จมแล้วเนี่ยไม่ให้กินก็ไปประคองแกลุกก็ถ้ากินน้ำคนแกลุกขึ้นได้นะ
1: ค่ะแม่
2: เขาก็บอกกันต่อ
1: จ้าม
2: ีคนกินเยอะไม่กลับเลยว่าไม่ใช่ทักสีไม่มีเงินซื้อหวานให้แกกินก่อนแล้วไม่ใช่ทักสีอย่างเงี้ย
1: ค่ะแต่ว่าถ้ารอบหน้าแม่จะเอาโทรบอกลูก
2: เออ
1: เดี๋ยวลูกจะส่งมาให้เลย
2: โทรสามเมื่อวานนี้กุ้มใจเกือบตาย
1: โอ้หรอคะ
2: โทรเป็นสิบครั้งมันก็ขึ้นหมายเลขตรงนี้นะสิ้นสุดกันที
1: อ่
2: ะคือตรงนี้ว่ายกเลิกอ้าวตายแล้วกูทำไงจะได้กินเนาะผมจะไปบ้านดอนม่วงเนาะโทรไปโทรมาเอากันไปทำไมขโมยตาสาติดเลยเจ้าที่เจ้าทางวะนั่นแหละ
1: อาจจะไม่มีสัญญาณ
2: ที่เอาสามขวดนี่ก็ได้กินขวดเดียวเพราะแบ่งเพื่อน
1: โอ้ยจ้าแม่
2: เพื่อนบ้านน้องสองห้องเขาว่าแม่น้ำให้เขากินก
1: ับ
2: ยายคนนั้นแกก็75ปีแกก็ว่าดีที่เจ้าว่าว่าอายุ75ไม่เคยกินยาอะไรจะให้มันหายขวดต้องกดกินได้ยังไง
1: ค่ะแม
2: ่มีการประพูดไม่พอกับเขาเขาก็เจ้าหนูพูดพอโว้ยสี่แต่กูที่แต่กับยาได้ออกตัวใครตัวมันวะเฮีย
1: ค่ะอ
2: ืมเรียกว่าเขาจะไปแบ่งเขาขวดหนึ่งแล้วก็แบ่งผู้หญิงคนนั้น62ปีอีกขวดหนึ่ง
1: อืมค่ะแม่
2: เพราะว่าเขาเดินไม่ได้เขาปวดหัวมาก
1: ค่ะ
2: เขาอยากจะทดลองไม่ต่ำก็ว่าถ้ากินขวดเดียวนี่มันไม่เป็นไรไม่ผิดปกติกูจะคืนเงินให้ว่างี้แหละ
1: โอ้ยค่ะแม่
2: เขาเลยโอเคยายคนนั้นก็โอเคเขาไม่มีตังก็เขามีครอบครัวแล้วฉันเราอยู่คนเดียวไม่มีใครตาก็เสียชีวิตแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวจนก็เก็บหอมรอมริบ
1: ค่ะแม่
2: บอกแต่น้ำมังคุดนี่ไม่ใช่ว่ากินปุ๊บจะถูกปั๊บนะ
1: อืมค่ะแม่
2: เพราะคนนั้นป่วยไม่ดีสิบปีไม่ยอมกินไง
1: อ
2: ื
1: มค่ะ
2: อืมกินแล้วมันก็เบาตัวอะไรมันก็เดินได้แต่ก่อนปวดตรงมันเอวปวดมากถึงเช้าลุกไม่ได้นี่ก็เดินไปเดินมาก็เดินได้ก็เลยเออแค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะไปไหนขับรถถึงไหนได้ก็โอเคแล้ว
1: อืมค่ะจะได้สุขภาพแข็งแรงเนาะทานคู่กัน
2: ไปได้ยินแต่เสียงมันกับคนตัวใหญ่เนาะ
1: ใช่ค่ะจนเล็กค่ะแม
2: ่ซื้อมานี่หนูก็ได้ผลนะไม่ได้เกี่ยวกับแม่กรรมนะได้ผลไงคนนั้นเขามาขอแบ่งขวดก็แบ่งเขาไว้เขากินดีขึ้นเขาก็ได้จะได้ซื้อเองต่อใช่ไหม
1: โอ้จ้าแม
2: ่ความหมายน่ะนะ
1: ค่ะ
2: เขาไม่มีตังก็มาลงที่เราเป็นน้องทักษิณเราก็ได้ออกให้เขาก่อน
1: ก็รบกวนแม่เท่านี้แหละอยากมาหาอยากมาเยี่ยมก็เลยได้มาส่งเองด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ลูกจะต้องไปก่อนแล้วค่ะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้ อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์09281 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้อยมาจากทางภาคอีสานมาทำมาหากินขายส้มตำไก่ย่างที่หมู่บ้านที่คุณวิไลอยู่เพราะว่าได้สามีเป็นคนที่หมู่บ้านนี้น้อยเนี่ยมีลูกสองคนไปโรงเรียนกันแล้วตัวน้อยเองก่อนนั้นทำงานอยู่กรุงเทพตอนหลังโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าปิดไปหางานใหม่ไม่ได้ก็เลยต้องโยกย้ายหาทางเอาชีวิตรอดด้วยการขายส้มตำวันนั้นคุณวิไลไปซื้อส้มตำกินก็เลยได้คุยกันน้อยก็เล่าให้ฟังว่าทางบ้านเธอที่อีสานนั่นเขามีผีแม่ไม้เรื่องนี้ก็ทำให้คุณวิไลสนใจเชียวเรื่องผู้หญิงกับผีสางนี่ไม่ได้เรื่องผีแม่ไม้เป็นยังไงน้อยก็เล่าให้ฟังว่าคนกลัวกันมากปีนั้นที่หมู่บ้านเธอตายกันหลายคนเป็นผู้ชายทั้งนั้นโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอังคารหรือว่าวันพุธนี่จะตายกันมากจนทำให้หวาดผวากลัวกันไปทั้งหมู่บ้านไปหาหมอผีหรือว่าพ่อหมอนี่มาจัดการขับไล่บังไล่จับมั่งเอาไปแต่ก็ยังไม่หมดเขาบอกว่ามีถึง30ตัวเลยทีเดียวคุณวิไลก็ถามว่าโอ้ทำไมมีมากขนาดนั้นนะแค่ตัวเดียวก็น่ากลัวพอแล้วน้อยก็บอกไม่รู้แต่ก็พูดว่าสงสัยแม่ไม้ทางโน้นจะเยอะผีแม่ไม้ก็เลยเยอะตามไปด้วยแล้วเขาทำยังไงกันถึงได้หยุดผีแม่ไม้ได้น้อยก็บอกว่าเขาทำหุ่นฟางเป็นรูปคนเอาฟางมามัดเหมือนกับหุ่นไล่กาเงี้ยแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้หุ่นทำเป็นตัวคนว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็เขียนป้ายแขวนไว้บอกว่าบ้านนี้ไม่มีคนเกิดวันอังคารไม่มีคนเกิดวันพุธนะหุ่นที่ทำก็ตั้งเอาไว้ที่หน้าบ้านเรียงรายเต็มไปหมดเหมือนกับว่าแต่ละบ้านแต่ละหลังจะมีคนคอยยืนอยู่ยามหรือพวกรปภคอยเฝ้าเนี่ยกลางวันก็ดูไม่น่ากลัวแต่กลางคืนก็มีคนนึกว่าผีมายืนอยู่ตะคุ่มในความมืดน่ากลัวกับผีแม่ไม้อีกคนต่างบ้านผ่านมากลางค่ำกลางคืนมาเห็นเขาก็ตกใจกลัวสิผวากันไปกว่าจะรู้เรื่องรู้ความก็ ขนหัวลุกกันไปหลายคนแล้วกลัวผีหุ่นฟางก็เลยเป็นว่าจากการกลัวผีแม่ไม้ดันมากลายเป็นกลัวผีหุ่นฟางแทนน้อยเล่าบอกว่านั่นเป็นวิธีแก้เคล็ดให้ผีแม่ไม้เข้าใจผิดจะได้ไม่มายุ่งเกี่ยวกับคนในบ้านที่ทำกันอย่างนี้ก็เพราะว่ามีคนเขาบอกกันต่อๆมาก็ทำกันเรื่อยมาน้อยเล่าว่ามีผู้ชายคนหนึ่งออกไปหากบหาปลาตอนกลางคืนดึกแล้วคืนนั้นไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นกระโดนเขาก็สงสัยว่าจะเป็นคนในหมู่บ้านก็เข้าไปถามว่าทำไมมายืนอยู่ที่นี่มารอใครเหรอก็มันกลางทุ่งมืดๆแต่คนที่ไหนจะมายืนคอยใครผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมหันหน้ามาน่ะหันหลังให้แล้วก็ไม่พูดด้วยยืนเฉยเขาก็เห็นว่าผู้หญิงนั้นแต่งตัวเหมือนกับสาวชาวบ้านนุ่งผ้าสิ้นสวมเสื้อแขนยาวผมก็ยาวสยายดูรูปร่างก็สวยงามดีไอ้ความเจ้าชู้มันก็เกิดขึ้นมาทั้งที่ตัวเองก็มีเมียอยู่แล้วก็ยังคิดอย่างนั้นขึ้นมาอีกพูดจาเกี้ยวพาราสีไปเรื่อยเผื่อว่าจะมีหวังมั่งผู้หญิงคนไม่พูดเลยแม้แต่คำเดียวแล้วก็ไม่หันหน้ามาหาเขาด้วยฝ่ายเขาก็พูดจอจอขยับเข้าไปหาลืมเรื่องหาปลาหาเขียดไปแล้วพอเข้าไปใกล้ๆก็ได้กลิ่นแปลกๆจะว่าหอมหรือว่าเหม็นก็ไม่แน่ใจรู้แต่ว่ากลิ่นมันพิกลพิกลอยู่เอื้อมมือไปแตะที่ต้นแขนปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็หันควับมาเขาก็เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นถนัดเพราะว่าแสงไฟฉายที่เขาถืออยู่นั่นแหละหน้าดำปี๋ยังกระถานไฟหรือก้นหม้อข้าวที่หุงด้วยไอ้เตาไม้ฟืนนั่นแหละพอเห็นอย่างนั้นโดดหนีวิ่งไม่คิดชีวิตเลยก็มีเสียงฝีเท้าไล่ตามมาโดยไม่ลดละพอสะดุดล้มโครมไปก็ลุกใหม่ไม่หันไปดูละวิ่งต่อไม่ต้องหันไปดูว่าผีตามมาถึงไหนจนกระทั่งล้มอีกทีรู้สึกว่าผีกระโดดมาคร่อมทับตัวไว้ทีนี้ดิ้นอย่างแหลกลานเลยสุดเรี่ยวสุดแรงเวียงผีกระเด็นแล้วก็ลุกพรวดก้าวขาวิ่งแต่แปลกมากวิ่งไม่ออกก้าวขาไม่ได้โอ้ก้มลงไปดูว่าขาติดอะไรเอามือคลำปรากฏว่าไปติดต้นหญ้าไอ้ยาวๆเหนียวๆมันพันอยู่ที่ข้อเท้าทีแรกนึกว่าผีดึงไว้ก็กลัวใหญ่พอรู้ว่าเป็นต้นหญ้าก็กระชากมันออกก็ซอยเท้าวิ่งเร็วปรือเชียวเกือบจะถึงหมู่บ้านอยู่แล้วล่นลงไปในบ่อน้ำที่เขาขุดเอาไว้ลงไปแช่อยู่ในน้ำก็งงว่าตัวเองตกลงไปในอะไรทีแรกก็นึกว่าหล่นลงไปในคลองแต่ไม่ใช่อ่ะคลองอะไรมันจะกลมอย่างนี้มันเป็นบ่อน้ำก็พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาจนได้แล้วก็วิ่งต่อวิ่งเข้าหมู่บ้านป่าก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยโว้ยช่วยด้วยผีหลอกเชื่อกันว่าผีตนนั้นน่ะเป็นผีแม่ไม้ที่มายืนรอจะเอาตัวผู้ชายที่ตัวถูกใจไปแต่ทีนี้อีตาคนเนี้ยหน้าตาแกไม่ได้เรื่องอ่ะตัวก็ดำหัวก็ล้านอายุก็มากกลางคนแล้วก็ยังเป็นคนที่ปากเหม็นกลิ่นปากแรงมากอีกด้วยผีก็ไม่อยากได้ผีอุตส่าห์ไปยืนเฉยไม่หันมามองแกแล้วนะแกก็ดันไปตื้อผีอยู่ผีรำคาญก็เลยจะฆ่าทิ้งซะโชคดีแล้วที่รอดมาได้แม่ค้าน้อยเขาบอกแม่น้อยเขาบอกว่าแกน่ะเป็นลุงฉันเองแหละทีแรกอะฉันไม่อยากจะบอกหรอกฉันอายแทนมีลุงพันอย่างนี้อ่ะแล้วแกเป็นยังไงมั่งล่ะก็เกือบตายไปอะสินอนเจ็บอยู่ที่บ้านตั้ง2เดือนผมบนหัวไม่ค่อยมีอยู่แล้วทีนี้ร่วงหมดเลยโกรนเกลี้ยงเลยผมยังไม่ขึ้นในร้านเกลี้ยงกล่าวญาติฉันก็เลยให้แกบวชซะเลยหัวไม่ต้องโกนน่ะห่มผ้าเหลืองได้เลยตัวแกก็ไม่ค่อยอยากจะบวชหรอกแต่ขัดไม่ได้เพราะเขาพูดกันทำนองว่ารอดมาได้นี่ก็บุญแล้วบวชเสียจะได้อายุยืนไม่งั้นเดี๋ยวตายนะแกก็เลยยอมแม่น้อยก็เล่าว่าตอนแกบวชเป็นพระอยู่ที่วัดก็นอนหวาดผวาเพราะมักจะมองออกหน้าต่างไปเห็นว่าผีแม่ไม้มาป้วนเปี้ยนอยู่นอกหน้าต่างหรือว่าหน้าวัดอยู่เรื่อยพระในวัดก็บอกให้เห็นไปเองเพราะความกลัวไม่มีใครเชื่อครับแต่แล้วคืนนึงก็ได้เห็นกันว่ามีผีแม่ไม้เนี่ยมาที่วัดจริงๆมายืนอยู่ใต้ต้นไม้ในเงามืดในพระหลายรูปมองเห็นก็เลยเชื่อหลวงพ่อบอกว่าผีทำอะไรพระไม่ได้หรอกก็คงมาปรากฏได้เห็นเท่านั้นแหละอย่าได้ไปกลัวมันเลยทำใจดีๆสวดมนต์ตั้งสติอยู่ในศีลในธรรมผีไม่อาจจะเข้าถึงตัวได้ยกเว้นพระที่ทำไม่ดีที่เนี่ยจะโดนผีทำมาละบวชอยู่ได้เดือนเดียวก็มาอยู่แล้วเล่าให้ใครต่อใครฟังบอกว่าผีมาพยายามจะเข้าหาตลอดกลัวจะตายอยู่แล้วขอสึกมาอยู่บ้านดีกว่าคนเยอะดีอบอุ่นใจว่างั้นนะแม่ค้าน้อยแกเล่าไปก็ขำไปด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
3: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซมบุรีมาให้พ่อๆแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านะบาวอาอาแฟนเพลงสุมงสุบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ซาร่าพาขวัญ นะคะอยู่กับคุณพ่อชื่ออะไรคะ
2: ใช่แสนจัน
1: บ้านอะไรคะพ่อตอนนี้เราอย
2: ู่
1: บ้านบ้านนาโพตำบล
2: คอนสวรรค์
1: ตำบลคอนสวรรค์อำเภอวานอนนะค่ะก่อนที่พ่อจะมาทานน้ำมังคุดนี่พ่อมีอาการเป็นยังไงบ้างคะถึงได้มาทาน
2: ที่แรกครับ
1: จ้าพ่อ
2: พ่อเราทงว่าเป็นโรคเก้า
1: จ้าจ้าม
2: าดีจะสร้างผ้าควันไปตัวแรกก็มากินไข้เนี่ยกินเขาแซ่บ
1: อ
2: ืมสบายอยู่บัดชุดที่สอง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: บัดที่สี่พ่อแหวนปวดที่ห้าอ้าวโดดมาข้างนี่โดดมาข้างนี่อีก
1: ปวด
2: โดดไปโดนบ้านนะ
1: จ้าพ่อแล้วพอหลังจากนั้นมันเป็นยังไงบ้างคะ
2: ยังเป็นนี่แหละ
1: อย่างนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู
2: ่
1: แต่ว่ามันปวดเท่าเดิมไหมครับพ่อ
2: บ
1: ่
2: มันจะโดดความกัน
1: จ้าอ๋อสลับกันเป็นค่ะ
2: บางทีอาเมื่อยอยู่ขานี
1: ่
2: เมื่อยมากอยู่ขานี่บ้าน
1: จ้า
2: โดดความ
1: ค่ะพ่อ
2: เอาอะว่าร่องมือกันนะ
1: จ้าพ่อแล้วพ่อเป็นไข้เป็นอะไรเหมือนคนอื่นไหมคะ
2: ออกห้อนโตอยู
1: ่อ๋อออกร้อนจะเจอแต่ว่าเรายังไม่เป็นไข้เนาะค่ะลูกนะเห็นในประวัติพ่อสั่งน้ำมังคุดจ้ะลูกก็เลยอยากมาเยี่ยม
2: เออเนี่ยจะที่สาม
1: ค่ะพ่อ
2: ย่างหย่อนจะกินในมือ
1: นวันนี้จ้ะค่ะ
2: มอดก้อนก็ว่ามาไหวเติมอยู
1: ่ค่ะ
2: ทางมือในมือสองสอดแล้ว
1: จ้าพ่อ
2: มอดแรกก็สามหมื่นฝน
1: โอ้แล้วแต่รอบเนาะพ่อเน
2: า
1: ะจ้า
2: สามหมื่นสอนมากจังว่าโทษสร้างมือเศร้า
1: จ้า
2: ได้แค่หมื่นนี่วะ
1: ลูกนอนอยู่สว่างค่ะลูกก็มาเยี่ยมพ่อแม่เหมือนกันก็เลยได้มาหาพ่อเองค่ะ
2: ว่าสิกินยังหวัดพอแล้วสามขวดได้สี่ขวดพอแล้ว
1: ค่ะพ่อเรากินแล้วเราอันนี้เนาะเราถูกกับเราเน
2: า
1: ะจ้าพ่ออันนี้ลูกให้พ่อนะคะเป็นเสื้อค่ะเอาไว้ใส่ทำงานแล้วก็อันนี้ลูกให้หนึ่งขวดนะคะพ
2: ่อหมวดพ่อหนวดสามเสียเตียต้น
1: จ้า
2: ได้แล้ว
1: ค่ะก็เลยถ้าลูกได้มาเองมาได้สัมภาษณ์พ่อก็จะให้แบบนี้แหละค่ะพ่ออันนี้ให้พ่อไว้เพราะว่าลูกเห็นประวัติพ่อสั่งลูกเยอะค่ะมีลูกคอยพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะทานน้ำมังคุดตลอดนะพ่อนะ
2: ป้าจันละถามว่าใกล
1: ้ค่ะ
2: เมื่อนใจมันมาเจ้าคือหวานไหวแท้มา
1: ลูกอยู่ตรงนี้พอดี
2: สิบวัดมือนี่ละ
1: ค่ะ
2: ที่หก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ว่าสี่ขวดแรกจะเกี้ยงไปงานมาขวางขวดที่ห้าอ้าวว่าเป็นน้าว่า
1: โอ้จ้าโอ้ขอบคุณค่ะพ่อวันนี้ขอบคุณพ่อมากๆเลยนะคะขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: มาจะบอกไปหน้าก็จะไกลพ่อ
1: นี่ถ้าลูกได้มาอีกลูกก็จะมาหาพ่อเองนะ
2: ค่
1: ะขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณค่ะ
3: น้ำมังคุด

0: ่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092817589092817589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: นี่บ้านนาโพหมู่หนึ่งนะคะตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงคราม
1: โอ้จ้าแม่เอากี่ขวดคะ
2: เอา1ชุดเหมือนเดิมค่ะ
1: อ๋อแต่แม่เคยโทรมาสั่งกับลูกแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะตอนนี้ลูกยังไม่ได้ขึ้นสีสงครามกับแม่จะขึ้นอีกน่าจะหลายวันอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหนูส่งไปเหมือนเดิมนะคะ
2: ค่ะค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ฮัลโหลค่ะน้ำมังคุดค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: เอาน้ำมังคุดนั่น
1: จ้ารับกี่ขวดดีคะ
3: พันหนึ่งสามขวดครับ
1: จ้า1,300ขวดแถม3ขวดเล็กค่ะ
3: ครับเอาพันหนึ่ง
1: จ้าหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
3: พ่อสมิง
1: จ้านามสกุล
3: โชคสัง
1: บ้านอะไรคะพ
3: ่อบ้านท่าดินแดงพัฒนา
1: จ้าตำบล
3: ท่าศิลาอำเภอสองดาว
1: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะเป็นพัสดุไปส่งนะคะพ่อลูกยังไม่ได้เข้าส่งดาวประมาณวัน2วันนะคะ
3: ครับ
1: ค่ะเก็บเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะรอรับสายหน่อยนะคะ
3: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
1: ับฮัลโหลค่ะน้ำมังคุดค่ะ
4: ค่ะอยากสั่งน้ำมังคุดแซนบุรีอะค่ะ
1: ได้เลยค่ะรับกี่ขวดดีคะ
4: 3ขวดค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
4: แม่วันดี
1: ค่ะนามสกุล
4: มีภูนะค่ะพอสำเภาสระอูมีภู
1: อ๋อค่ะค่ะบ้านอะไรคะพี
4: ่บ้านนาโพ
1: ค่ะตำบล
4: บนโพนสว่าง
1: อำเภอ
4: มีสงคราม
1: ค่ะหนูจะส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะประมาณวัน2วันนะคะ
4: ค่ะ
1: ช่วงนี้อาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกแต่เดี๋ยวหนูรีบเร่งให้นะคะพี
4: ่ค่ะได้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะจ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
4: ค่ะค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: สวัสดีค
1: ่ะฮัลโหลค่ะน้ำมังคุดค่ะ
5: ค่ะเป็นสาวอันหลาบวนอ้อนี
1: ่จ้าแม่ใช่จ้า
5: ไอ้แม่ขออันถามแน่ว่า

0: น้ำมังคุดนี่แก่อีหยังแน่
1: จะเป็นแม่เป็นป่วยเป็นโรคอะไรไหมคะกังวลเรื่องโรคอะไรอยู่ไหมคะ
0: แม่โรคประจำตัวเดี๋ยวนี้คือเบาหวานไขมันความดัน
1: อ๋อช่วยจ้ะแม่ถ้าเรื่องเบาหวานนี่ช่วยเพราะว่าตัวน้ำมังคุดเขาไม่ได้มีน้ำตาลค่ะแม่จะมีแต่จะเป็นมาจากมังคุด100%เลยทีนี้เวลาเราเป็นเบาหวานเราต้องคุมน้ำตาลถ้าเกิดว่าแม่ทานน้ำมังคุดตัวอื่นหรือตัวไหนเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าเขาจะผสมน้ำตาลไหมแต่ว่าถ้าเป็นของลูกเนี่ยไม่ได้ผสมน้ำตาลคนที่เป็นเบาหวานทานได้ค่ะแม่แล้วก็โรคไตความดันอันนี้ก็ทานได้ปวดแข้งปวดขาเราทํางานมาหนักอย่างเงี้ยค่ะแม่มันจะรู้สึกปวดกล้ามเนื้อหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงอันนี้ก็ทานได้จ้ะแม่
0: แม่เดี๋ยวนี้แม่เก็บอันแม่ไปหาหมอละเจนละแม่เขาว่าลำไส้แม่เป็นแผลละเพิ่นบ่
1: โอ้
0: หาย
1: ย
0: เลย
1: อันนี้ยิ่งช่วยเลยจ้ะแม่เพราะว่าตัวน้ำมังคุดเนี่ยเปลือกเขานี่มันจะไปรักษาพวกที่เป็นอาการอักเสบค่ะแม่
0: จ้
1: ละ ูกนี่ได้ฟังรับสายจากพ่อถาวรเขาเป็นมาหลายปีแล้วค่ะแม่เกี่ยวกับลำไส้ไม่หายไปซื้อยาที่มันเป็นซองละ10 บาท20 บาทมากินก็ไม่หายกินทุก
0: จ
1: ว
0: ้
1: ั
0: าน
1: จ้าแต่พอมากินน้ำมังคุดมันก็ดีขึ้นค่ะแม่เพราะว่า
0: จ้าม
1: ันจะเข้าไปเคลือบลำไส้ตรงที่เป็นแผลแต่ว่าจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะแม่เพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรเขาไม่ใช่
0: จะ
1: ส
0: ก
1: า
0: ิน
1: ร
0: จะกวดคอยฉีดลูกฝน
1: บางคนจะอาจจะเป็น10 กว่าขวดถึงอาจจะเห็นผลเลยแต่ว่าลูกก้ารับประกันแม่เลยว่าแม่ทาน1 ขวดแม่จะรู้สึกว่าร่างกายแม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ว่าจะหายเลยไหมอันนี้อยู่ที่ร่างกายเราค่ะแม่ว่าเราเป็นมากเป็นน้อยบางคนเป็นนานสะสมมาหลายปีก็จะใช้เวลาหน่อยค่ะแม่
0: เพราะเรื่องแม่ไปหาหมอหลายหลายเทียแล้วว่ามันเป็นมากเป็นปี2 ปีมันละหลายปีแล้วล่ะ
1: จ้าแม่
0: ไปยังใดไปยังใดนี่มีแต่ไปหาหมอมาสิทุเล่าบ่
1: จ้า
0: บานี้แม่ก็ยังว่ากินของพิษแน่แม่ก็ไปไว้เขาก็ว่าลำไส้แม่คือเก่า
1: อืมฮะต้องลองทานดูค่ะแม่ลูกแต่ว่าลูกกล้ารับประกันเลยว่ามันจะดีขึ้นภายใน1 ขวดเลยหรือ3 ขวดแรกนี่แม่จะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ
0: จ้ะ
1: จ้าเพ
0: แ
1: ร
0: ต
1: าะ
0: ่
1: ว่าถ้าไอ้ที่เป็นแผล
0: กัน น
1: ี
0: ต
1: ่
0: ้องน
1: ด
0: ะ
1: ีมาก
0: ทำกันโทรศัพท์ตัดไปแต่ว่างั้นแม่เมือดเด้อ
1: เออเดี๋ยวลูกโทรกลับก็ได้ค่ะแม่แป๊บหนึ่ง
0: จ้
1: เ
0: ะ
1: ดี๋ยวแม่รอรับสายลูกนะคะ
0: จ้ะจ้ะ
2: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังพ่อพ่อแม่แม่ได้ลองทานได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้น100%น้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่ับรายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่นะคะหรือท่านผู้ฟังท่านใดต้องการที่จะปรึกษาสอบถามสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0928127589 0928127589สาวร่าพาขวัญรอรับสายพร้อมให้คำปรึกษาพ่อพ่อแม่แม่ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตาเยินน้ำพันแท
4: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
3: ฮือบุยบุยบุยบุยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบาย เผ็ดเวียงได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราเส้นบุรีเด้อน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราเส้นบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองรวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราเซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
5: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตาแฟนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแจนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแฟนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
6: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา5 นาฬิการ
2: านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600 เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับอ้ายบอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเจ็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

ีพยาธิตัวตื่นอีสานเฮากินตะพืชตะพืชอีสานเฮากินตะพืชตะพืชพยาธิตัวตื่นนั้นจะถามหาสร้อยจุกหมูเปียกคันแท้นาค

0: ัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

0: พระรถเมรีนะคะเพลงเพราะๆจากยอดรักสลักใจนะคะเนาะหม่อมเล่าเมรีเนี่ยสมัยก่อนมันน่าจะใช่แหละนะสมัยนี้ไม่รู้ใครจะมอมใครรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของการโน้ลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังคะดีเจพิมจันกลับมาแล้วค่ะขอบคุณบริษัทการโน้ป๊อกฟาร์มาสูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโน้กล่องสีเหลืองขวัญใจคุณสุภาพสตรีนะคะใช้ดีกันมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นด้วยความมั่นอกมั่นใจนะคะ40ปีแห่งวงการเภสัชกรรมที่เราไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะอยากจะรู้ว่ากาโน่ใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยค่ะ
1: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
2: ้าวทำไมล่ะเธอ
1: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละทรมานจริงๆ
3: ซื้อกาโน่หน่อยค่ะ
4: ซื้อกาโน่นะครับ
3: ซื้อกาโน่นะคะ
1: จะต้องรีบไปซื้อมาแล้วล่ะ
5: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
0: นอกจากกาโน่แล้วก็ยังฝากเรื่องราวของไซซีมาดามอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงยาผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกนะคะใช้เหอะหลัง45ปีที่เป็นคุณแม่คุณพี่คุณยายนะคะคุณป้าก็แล้วแต่นะถ้ารักสุขภาพถ้าอยากจะฟื้นฟูดูแลความกระชับคำว่าความกระชับเนี่ยมันต้องมาจากภายในอยู่แล้วนะคะเพราะอายุมากแล้วอะไรมันก็หย่อนย้วยยานไปหมดเพราะอะไรเพราะฮอร์โมนเราลดหรือไม่มีหรือไม่สร้างนะคะเหมือนกับคนที่ตัดมดลูกอะคุณผู้ฟังนะคะมันสร้างน้อยลงนะคะฮอร์โมนตัวนี้เรียกว่าเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งมันเกี่ยวข้องกับผิวพรรณหน้าตาและอารมณ์นะคะอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเวียงวีนนอนไม่หลับปวดตามตัวเป็นนั่นเป็นนี่โอ้โหสารพัดนะพอหลัง55ขึ้นไปแล้วก็จะเริ่มท้องผูกนะคะเริ่มอาหารไม่ย่อยนะเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะนะคะแล้วก็อ้วนง่ายลดยากนะคะเป็นมะลองจองแจ้งมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดด้วยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ระวังในผู้หญิงที่เริ่มอายุมากขึ้นส่วนมากจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองคุณผู้ฟังนะคะเรื่องปวดบ่าชามือมึนงงหัวพวกนี้มันจะมาเป็นลำดับเลยนะคะหรือเอ็นร้อยหวายจนหนาตึงปวดน่องมากขึ้นปวดเอวร้าวลงสะโพกเหล่านี้เกิดจากปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกคือฮอร์โมนไม่ดีแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือดนั่นเองคุณผู้ฟังนะคะเนี่ยที่สำคัญมันจะเป็นจุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของโรคประจำตัวของเราฉะนั้นคุณถึงหรือยังคุณเป็นหรือยังเตรียมความพร้อมหรือไม่ฟื้นฟูดูแลสุขภาพวันนี้นะคะให้ร่างกายแข็งแรงเรื่องของผู้หญิงอาหารเสริมไซซีคุณผู้ฟังนะคะเนาะ1กล่อง 1,290 นะคะทานได้1เดือนนะนะ2กล่อง2เดือน 1,500 บาทและ4กล่องคุณผู้ฟังคะ 2,000 บาทเท่านั้นใน 2,000 บาทนี้คุณสามารถคละรวมกับยาผู้ชายได้คือแมนดาลา168สำหรับท่านชายที่อายุเยอะๆแล้วอยากจะฟื้นฟูดูแลตัวเองบ้างนะคะสามารถสั่งคู่ซื้อแพ็คได้ที่นี่ค่ะจัดโปรดีๆงามๆนะคะ0981466296 0981146-6296อีกครั้งหนึ่งบ่นกันมาเยอะแยะจดไม่ทันเพราะส่วนมากมีแต่คุณพี่นะคะรุ่น 60-70 นะคะเราต้องเรียกคุณพี่นะ0981466296นะคะนะฟังรายการแล้วอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ใช้แมนดาลากับมาดามอยากจะฟื้นฟูดูแลให้ท่านสุขภาพดีๆเนี่ยนะเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลท่านอย่างเงี้ยซื้อไปเลยค่ะคุณผู้ฟังคู่ละ 1,500 ต่อ1เดือน2คู่4กล่อง 2,000 บาทนะคะและทุกเซตที่ซื้อมาดามหรือแมนดาลาเราจะมีชุดออกกำลังกายให้สำหรับท่านที่ทานอาหารเสริมไซซีของเรานะคะเป็นของฝากจากดวงใจดีเจนะคะเห็นคุณรักสุขภาพนะคะจัดไปสำหรับช่วงนี้เท่านั้นนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะ0981466296นะคะเพลงเพราะๆจากสุนารีราชสีมาค่ะ กราบเท้าย่าโมนะคะ

0: หลานย่าโมเพลงเพราะๆจากสุนารีคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาตรงนี้กาโน่ลูกทุ่งไทยค่ะดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจนะคะเพลงเก่าๆนะก็ไม่ได้เก็บไว้นะคะปัดฝุ่นแล้วก็มาเปิดให้ฟังตรงนี้แหละ นะคะอาจจะฝุ่นคลุ้งไปนิดนึงนะคะเนาะบางคนอาจจะเกิดไม่ทันนะคะจะพยายามนำเพลงที่กลางๆขึ้นมาหน่อยนะคะให้ได้ฟังกันแล้วกันนะคะเนาะแต่บางคนบอกว่าเพลงเก่าก็ดีนะดีเจก็ยังเก่าไงเห็นไหมพอเปิดปุ๊บนี่รู้เลยว่าดีเจเนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมโอ้โหคุณผู้ฟังอะไรจะขนาดหนาดดีเจจัดรายการตั้งแต่อายุ18 19ทำยังไงล่ะทีเนี้ย นะคะเพิ่งตอนนี้เพิ่งจะ25เงี้ยใช่ไหมล่ะเออนะคะเนาะก็เลยแบบเพลงคุ้นเคยกับเพลงเก่านะเนาะพร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองคิดดูเลยกันบริษัทก็หนันยืนยาวมา40ปีแล้วคุณผู้ฟังนะคะโตมาก็ได้ยินและกาโน่ป๊อกเนี่ยนะตั้งแต่พ่อตั้งแต่แม่แล้วโน่นน่ะตั้งแต่ยายแล้วโน่นน่ะนะแต่ก่อนไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรรู้แต่ว่ากาโน่เห็นไหมยายแม่อย่างเงี้ยใช้ประจำนะพอโตมาถึงได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคุณภาพเขา40ปีแล้วคุณผู้ฟังนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงวันเนี้ยปัญหาเรื่องราวของคุณสุภาพสตรีนะคะปัญหาวัยทองพูดเบาๆก็เจ็บตั้งแต่เรื่องของประจำเดือนกำลังจะหมดหรือมาเยอะเกินไปมาสีดำสีคล้ำเป็นลิ่มปวดประจำเดือนก็ดีอันนี้คือเริ่มที่จะเป็นละผู้หญิงจะเป็นวัยทองอายุต่างกันนะคะบางคนอาจจะเป็น38 39แล้วนะบางคน40กว่าบางคน50กว่าบางคนมาเกิดอาการเยอะๆตอน60ก็มีนะเพราะร่างกายเราไม่เหมือนกันเราอาจจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีไงนะคะถามว่าวัยทองฮอร์โมนลดฮอร์โมนหมดจะเป็นยังไงผิวจะแห้งค่ะแต่งหน้าก็จะไม่เนียนกริบเหมือนแต่ก่อนแล้วนะนะคะแปรงยี่ห้อเดิมก็ช่างนะคะดีแค่ไหนก็ช่างนะคะนะคุณจะรู้สึกว่าแต่งไปแล้วมันไม่ได้ดั่งใจนะทาลิปสติกก็ปากก็ไม่สวยนะคิ้วก็ตกหนังตาก็ตกเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะมีปัญหากันเยอะเลยนะคะเนาะเขาเรียกว่าความหย่อนของกล้ามเนื้อหย่อนทั้งตัวเลยนะคะหน้าอกหน้าใจก็ไม่ต้องห่วงมันหย่อนยุ่ยยันหมดแหละภายในล่ะภายในก็ขาดความกระชับค่ะคุณจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หูรูดหย่อนนะครับประมาณนั้นเลยนะครับเวลาที่จะไปห้องน้ำเนี่ยเวลาที่เดินทางไปทัวร์อย่างเงี้ยพอลงจากรถปั๊บเล็งห้องน้ำทันทีนะก็รีบยังก็รีบไปไหนจริงๆเขารีบจริงๆนะเขาไม่ได้แกล้งรีบนะคะเพราะมันจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่บางคนต้องใส่แพมเพิร์สเป็นอย่างนั้นนะคะเนี่ยจะบอกให้มันอยู่ที่กล้ามเนื้อขาดความกระชับมันแก้ง่ายๆนะคะเนาะฟื้นฟูให้คุณกระชับกลับเป็นสาวผิวพรรณเราก็จะเปล่งปลั่งสดใสถ้าเราเพิ่มเติมฮอร์โมนลงไปนะคะเนาะที่สำคัญต้องไม่มีผลข้างเคียงด้วยนะนะคะต้องไม่ใช่สังเคราะห์ต้องไม่ใช่เคมีนะคะฟื้นฟูให้เรานั้นสวยสดใสจากภายในแล้วก็สุขภาพดีอารมณ์ดีบางคนอารมณ์ไม่ดีตลอดหงุดหงิดเวียงวีนนะถ้าคุณอยู่คนเดียวกลางป่ากลางเขาก็ไม่ว่าหรอกไปทุ่งนาทุกวันอย่างเงี้ยไปเวียงนะใส่ทุ่งนาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะ แต่ถ้าอยู่กับคนอื่นอยู่เนี่ยมันไม่ได้นะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัวคือสามีบางคนแยกกันนอนบ้างนะเข้าหน้ากันไม่ติดบ้างหงุดหงิดบ้างไม่ทำอาหารบ้างใช่ไหมทะเลาะกันกับไก่ข้างบ้านบ้างนะคะมาจิกผักเงี้ยก็ทะเลาะ อารมณ์เสียเงี้ยอารมณ์เสียบ่อยๆไม่ดีนะคะเดี๋ยวมันจะเสียอารมณ์ฉะนั้นฟื้นฟูดูแลสุขภาพนะคะมาดามมาดามส่วนคุณผู้ชายล่ะผู้หญิงใช้มาดามไซซีอาหารเสริมผู้ชายล่ะก็แมนดารา168ไงคะ
1: แมนดาราน168แมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดาราน168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดาราน168
0: ผู้ชายวัยทองก็เป็นนะคะแต่จะเป็นช้ากับผู้หญิงประมาณ5ปีนะจริงๆเขาโชคดีนะ เขาเป็นช้าแต่ก็เป็นไม่เป็นคุณผู้ฟังเป็นมากเป็นน้อยแค่นั้นแหละนะคะบางคนมาเป็นตอน60ก็มีเขาจะเริ่มปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งนะคะปัสสาวะบ่อยนะคะเมื่อยเอวเข่าอ่อนนอนไม่หลับบางทีก็ปวดหลังพวกนี้มันจะเป็นนะคะคุณผู้ฟังปวดเอวเงี้ยพวกนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อทุกสัดส่วนจะรีบจะฝ่อลงเรื่อยๆมันจะฝ่อชัดเจนตอน60แหละบางคนนะคะนะกล้ามเนื้อบางคน70นะคะเออทำไมมันต้องฝ่อต้องรีบอะไรแบบนี้คือมันจะมีผลต่อการออกกำลังของเราด้วยนะคะเราจะไม่อยากออกกำลังกล้ามเนื้อจะไม่แข็งแรงยกของหนักไม่ได้เพราะกายไม่ดีนะคะคุณผู้ฟังเนาะนั่นแหละแต่ก่อนเออฮือกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดหลังๆไม่ได้ละนะประมาณนั้นนะคะมันจะฟื้นตัวยากคุณผู้ฟังนะผู้ชายเขาจะหงุดหงิดแล้วก็เขาจะรู้สึกว่าแบบโดดเดี่ยวอยากอยู่คนเดียวนะคะเนาะเงียบลงนะคะเวลาจะพูดก็คิดนานอย่างเงี้ยนะก็รอแล้วรออีกเมื่อไหร่จะตอบอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเป็นคุณผู้ฟังนะคะขจารจะพูดยังเอออ้าอะไรคุณผู้ฟังนั่นแหละเขามีปัญหาที่ฮอร์โมนนะคะอย่าไปคิดว่าเขาอายุมากแล้วจะเป็นนะคะเพราะบางคนไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคนนะคะเพราะฟื้นฟูดูแลสุขภาพนะคะมันไม่ใช่ความฝันหรอกมันคือเรื่องจริงนะเนาะแมนดาลา168สำหรับท่านชายถ้าจำชื่อไม่ได้ก็โทรมาก็ยาผู้ชายนะอะไรนะคุณพิมพ์จันเนี่ยรู้เลยนะคะเพราะเรามีขนานเดียวแมนดาลา168นะคะ1กล่อง695บาทค่ะ1กล่อง695บาทอยู่นะคะตอนนี้นะคะเพื่อเอาใจคุณผู้ชายยังไม่ได้ปรับขึ้นราคาอะไรแต่อย่างใดใครไม่ลองรีบลองนะคะ2กล่อง 1,000 บาทคุณผู้ฟังคะทานได้2เดือนหรือถ้าคุณต้องการทานคู่อาหารเสริมไซซีก็คู่ละ 1,000 เช่นกันนะคะ4กล่องก็ 2,000 ตามปกติเลยนะคะคุณสามารถคละรวมของผู้หญิงได้ใน4กล่องนี้เช่นกันค่ะพร้อมถ้าทานถ้าซื้ออาหารเสริมไซซีไปด้วยคุณจะมีชุดออกกำลังกายไปให้ด้วยนะคะ0981466296 0981466296 0981466296

0: หลงเสียงนางนะคะแต่ก่อนก็จะมีหลงเสียงนางแหละคุณผู้ฟังได้ยินแต่เสียงไงโอ้ยเธอพูดเนี่ยช่างแบบโอ้ยช่างจำนันจาเหลือเกินได้ยินเสียงเนี่ยก็ดีใจได้ยินเสียงไออย่างเงี้ยใช่ไหมรักเขาเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านได้ยินเสียงกระแอมกระไอนี่ก็ได้แรงที่ไหนได้ยายเขาไออย่างเงี้ย ใช่ไหมเออนะคะมันบอกไม่ถูกแหละความรักอ่ะนะเห็นเสื้อผ้าตากไว้ก็ได้แรงแล้วเห็นหลังคาบ้านเนี่ยก็อุ่นใจกลับมากินข้าวได้อร่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะความรักอ่ะอย่าว่าแต่เสียงเลยคุณผู้ฟังนะคะเนาะรักกันชอบกันอะไรก็ดีหมดแหละนะคะเห็นรองเท้าอย่างเงี้ยอยู่หน้าบ้านก็อุ่นใจแล้วนะแต่หลังๆเนี่ยพอได้แต่งงานกันนั้นเสียงนางเริ่มเป็นเสียงที่ไม่ปกติแล้วเริ่มเป็นเสียงรบกวนคุณผู้ฟังนะคะไม่อยากได้ยินเสียงเธออย่างเงี้ยแต่คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งเบื่อเสียงดีเจพิมจันนะคะเนาะใช่ไหมนะคะเปิดมาเมื่อไหร่ก็ได้ยินเนี่ยดีใจนะคะเนาะกับช่วงเวลาตรงนี้การโน้ตลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังหลงเสียงนางนะคะจากโชคชัยโชคอนันต์ค่ะ
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: ท้องผูกเรื้อรังท้องผูกชั่วคราวสะสมของเสียของเน่าไส้เน่าของเขาเรียกว่าเป็นโรคขี้เต็มท้องคุณผู้ฟังนะคะมันจะไปเน่าได้ยังไงคุณผู้ฟังคิดดูทานเนื้อออะไรอัดแน่นเข้าไปแล้วหลายวันมันก็สะสมนะคะบางคน5วันไม่ถ่ายมันมีจริงนะคะบางคนที่เขาถ่ายปกติเขาตกใจนะได้ยินแบบเนี้ยนะคะ5วันเลยเหรออย่างเงี้ยนะคะแต่1นะถ้าคุณถ่าย2วันถ่ายทีหรือวันเว้นวันเนี่ย1ถ้าคุณเป็นคนที่กินข้าวน้อยกินข้าวน้อยไม่มีกากใยดื่มน้ำก็น้อยอีกมันมีความเป็นไปได้สูงนะคะไม่ใช่ว่าคุณกินข้าวเต็มที่เต็มคราบทั้ง3มื้อเช้าเที่ยงเย็นแล้วถ่ายไม่ออกอันนั้นมันไม่ได้นะคะมันจะต้องอัดแน่นเข้าไปและส่วนมากจะเป็นการสะสมมาหลายปีค่ะจนถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายในผู้สูงอายุที่ถ่ายไม่รู้เรื่องถ่ายแบบ 4-5 วันถ่ายที่ไม่เป็นเวลาเงี้ยคุณผู้ฟังมันส่วนมากจะเกิดจากลำไส้แห้งเพราะกินยาเยอะนะคะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุฟันวางไม่ค่อยจะดีเคี้ยวข้าวไม่ค่อยจะละเอียดมันก็ทำให้มีปัญหาได้เรื่องท้องผูกเนี่ยนะคะหรือบางคนนั่งนานจะเป็นการนั่งทำงานนั่งเล่นนั่งหัวนั่งขับรถโดยเฉพาะโชเฟอร์ก็จะเป็นฤทธิ์สีดวงนะคะท้องผูกเรื้อรังเรื่อยๆทีแรกมันจะเริ่มถ่ายเหนียวถ่ายน้อยลงถ่ายไม่ได้ดั่งใจแล้วก็จะเป็นกรดไหลย้อนเป็นจุกเป็นแดนก่อนนะคะหลังจากนั้นพอปล่อยไปนานๆคุณก็จะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักแต่มันไม่ได้เป็นง่ายๆอะค่ะเป็นแล้วก็ต้องรักษาแหละหายเองไม่ได้นะใครจะไปคิดว่าอุ้ยมันหายไปแล้วเนี่ยฉันไม่ได้เป็นแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างในค่ะพอถึงเวลาคุณท้องผูกมันก็จะโผล่ออกมาทันทีโดยเฉพาะคนที่เป็นติ่งเป็นหน่อเป็นเดือยแล้วนะนั่นคือเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารของคุณมันโป่งพองแล้วมันดันออกมาค่ะนะคะคุณจะปวดเป็นบางครั้งแสบเป็นบางครั้งเวลาคุณถ่ายหรือท้องผูกแล้วก็จะเป็นทวารแฉะนะคะมีน้ำซึมออกมาเนี่ยคือโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักแน่นอนแน่นวลไม่ใช่ธรรมดานะคะบอกฉันไม่ได้เป็นนะนะคะเป็นแน่นอนนะคะทีนี้บางคนอาจจะต้องไปส่องกล้องถึงจะเจอฤทธิ์สีดวงนะคะบางคนไม่ได้เป็นติ่งเป็นหน่อเป็นเดือยออกมานะแต่เลือดไหลซึมแล้วก็เลือดไหลสดๆนั่นก็คือฤทธิ์สีดวงทวารหนักแต่มันยังไม่ได้ออกมามันอยู่ข้างในค่ะคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการสะสมของเสียอัดแน่นจนจุกจนแน่นมีแต่ลมในท้องนะคะเริ่มต้นจากการสะสมของเสียมาหลายปีละนะคะหรือจะเป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกๆระยะเริ่มคันขอบรูทวารเริ่มทวารแฉะเริ่มปวดแสบเวลาท้องผูกนะคะหรือรุ่นที่ว่าเป็นหน่อเป็นติ่งเป็นเดือยออกมานะคะแล้วก็นั่งไม่ได้แล้วต้องใช้มือดันเข้าไปเวลาถ่ายเสร็จมันไม่เข้าไปละนะคะทุกระยะ3ก๊กดับ500ค่ะ
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: 3ก๊กดับ500นะคะ ถ่ายคล่องถ่ายง่ายเป็นซูเปอร์ไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายกรณีที่กินผักน้อยกินข้าวน้อยกินน้ำน้อยแล้วมันไม่ค่อยถ่ายนั่งๆนอนๆ นะคะหรือคนที่เป็นโรคลิ้นสีดวงทวารหนักทุกๆระยะฟังให้ดีนะคะโรคลิ้นสีดวงทวารหนักที่เกี่ยวกับทวารที่เกี่ยวกับการขับถ่ายท้องผูกนะคะนะคะอย่าลืม1กล่อง350บาท2กล่องโปรโมชั่นจากรายการตรงนี้ถ้าฟังรายการตรงนี้มีราคาโปรให้คุณนะคะ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 ค่ะและคนที่ซื้อซ้ำเป็นลูกค้า VIP ซึ่งก็มีนะคะมีสิทธิ์รับโปร12กล่อง 2,000 บาทเท่านั้นนะคะ098 146 6296 098146 6296นะคะ098 146 6296เบอร์โทรนี้โทรมาได้เลยไม่มีวันหยุดนะคะส่งทุกวันบริการเก็บปลายทางขออย่างเดียวนะซื้อไปแล้วสั่งไปแล้วรบกวนทานตามที่แนะนำหรือสั่งไปแล้วรบกวนรับสายเจ้าหน้าที่ขนส่งด้วยนะคะถ้าไม่รับเขาก็จะตีกลับมาหาดีเจก็จะนั่นแหละคุณผู้ฟังก็จะต้องจ่ายสตังค์ทั้งไปทั้งกลับเออนะคะเพลียเลย0981466296อย่าสั่งเล่นๆหัวๆนะคะเนาะต้องรับสินค้าเพราะว่าเราเชื่อใจท่านเราเชื่อใจคุณผู้ฟังเราไม่ได้โอนสตังก่อนเราให้ส่งไปก่อนรับของแล้วค่อยจ่ายสตังเห็นไหมนะคะเรารักคุณรบกวนรักดีเจด้วยนะคะ0981466296ค่ะ

ถึงจะร้องไปเรื่อยๆแต่แบบเนาะเสียงเขาซึ้งจังเลยเนาะนะคะเพลงเพราะๆนะคนถูกแย่งรักจากสายันสัญญาค่ะกับช่วงเวลาของกาโน่ลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังคะดีเจพิมจันทร์อยู่เป็นเพื่อนใจพร้อมกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองนะคะเรื่องราวของไวโซนิกคุณผู้ฟังฝากกันเอาไว้ตามร้านขายยาทั่วไปนะ35บาทไปซื้อเลยนะคะถ่ายพยาธิยกรังสำหรับท่านที่ส้มตำปูปลาบ่อยๆลาบก้อยซอยซกเล็กนะคะตำบักหุงใส่ปลาแดกดิบอย่างเงี้ยโอ้ยนะคะมันอร่อยแหละของชอบเราไม่ได้ห้ามแต่ถ่ายพยาธิเถอะนะคะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเราเป็นพยาธิหน้าตาสะสวยหมวยอึมเป็นพยาธิคุณผู้ฟังนะไม่รู้หรอกนะคะยำย่างหมูกระทะอย่างเงี้ยปลาดิบอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะมันทำให้เรามีปัญหาได้พยาธิเนี่ยมันเสื่อมโทรมบางคนเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้กินบ่อยๆแต่ก็กลัวเพราะกินผักสดเงี้ยคุณผู้ฟังมันต้องถ่ายพยาธินะคะต้องถ่ายพยาธินะคะถ่ายพยาธิแบบยกรังด้วยไวโซนิกถ้ากินบ่อยนะแนะนำเดือนละครั้งนะคะถ้าคุณคิดว่าอุ๊ยฉันก็กลัวเหมือนกันนะบางทีเราก็กังวลอ่ะเนาะอายุมากแล้วไม่ได้ถ่าย30ปีอย่างเงี้ยกลัวจะเป็นตัวๆออกมาอย่างเงี้ย เหมือนกันเลยนะคะดีเจก็กลัวแต่ว่าส่วนนี้สบายใจละมีไวโซนิกนะเนาะไม่ต้องกลัวนะคะเนาะบางทีเราไปผ่าตัดเนี่ยไปเจอพยาธิเป็นร้อยตัวทำไงอ่ะนะคะเอางี้35บาทลงทุนหน่อยที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะคะที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณทางรายการเราถ้ามาเมื่อไหร่ก็จะแจ้งนะคะเนาะให้ซื้อที่ร้านขายยานั่นแหละ35บาทร้านไหนก็มีไวโซนิกนะคะเนาะวางขายคู่กันกับกาโน่ป๊อกนั่นแหละนะคะเจ้าของเดียวกันตราเมื่อรับเหรียญทองร้านยาเขารู้จักดีนะคะเนาะและก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับสบู่สมุนไพรกลั่นซอฟตี้สบู่สปานะคะร้านขายยามีโลตัสบิ๊กซีมีจำหน่ายนะคะลองดูกันแล้วกันทุกแพลตฟอร์มนะทุกแพลตฟอร์มใครที่ซื้อไม่ได้จริงๆก็เข้าไปค้นหาTikTokนะคะรายการดีเจพิมจันTikTokเขาค้นหาดีเจพิมจันจังหวัดเลยนั่นแหละนะในโชว์เคสในร้านน่ะก็จะมีสบู่สมุนไพรกลั่นซอฟตี้นะคะลองไปดูนะ นะคะเนาะลองไปดูนะคะนอกจากนั้นคุณผู้ฟังฝากกันเอาไว้ถึงเรื่องราวของไซซีมาดามและแมนดาราน168สลับท่านชายนะคะผู้ชายก็มีหัวใจหลัง40 50ไปแล้วถ้ามันกระปุกกระเปี้ยตื่นเช้ามาแล้วยังง่วงเหงาเหานอนเมื่อยเอวเข่าอ่อนอยู่นั่นน่ะนอน10ชั่วโมงก็บอกว่าโอ้ยง่วงนอนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วนะนะคะอย่าลืมฟื้นฟูดูแลสุขภาพให้กระฉับกระเฉงให้แข็งแรงขึ้นนะคะเนาะผู้ชายน่ะ70ยังอยากจะแข็งแรงนะมันไม่ได้เกี่ยวกันนะแมนดาราน168นะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ยังราคาเดิมอยู่นะคะ695นะคะถ้าราคาใหม่มาแล้วก็จะแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังตรึงราคาที่695อยู่2กล่องก็ยัง 1,000 อยู่ในรายการของเรานะคะเนาะ4กล่อง 2,000 บาทและถ้าเซต4กล่องคุณสามารถคละรวมกับมาดามของผู้หญิงได้เช่นกันนะคะสนใจซื้อโปรไหน0981466296ค่ะ0981466296ค่ะ

0: ่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก 3. ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป 3. ก๊ก
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักนี่เป็นแล้วทรมานนะคะเป็นแล้วต้องรักษานะคะหายเองไม่ได้นะซึ่งบางคนก็เป็นแหละเป็นนะคะแต่มันไม่ใช่หรอกฉันไม่เป็นเนี่ยเห็นไหมนะครับปล่อยปะละเลยจริงๆแล้วเริ่มต้นคือคันขอบรูทวารนะคะแล้วก็ปวดทวงๆปวดทวงๆนิดนึงนะคะเหมือนปวดบริเวณทวารของเรานี่แหละแล้วก็จะเริ่มมีทวารแฉะนะคะมีทวารแฉะฉันเป็นอะไรนะไม่ต้องคิดมากมันจะเครียดนั่นน่ะฤทธิ์ดวงทวารหนักแต่มันเป็นระยะแรกๆนะคะคุณโชคดีถ้าคุณได้ฟังรายการนี้ตอนที่คุณเป็นแรกๆคุณโชคดีมากแค่คุณประคับประคองนะคะอย่าให้ท้องผูกแล้วก็ใช้3ก๊กไม่กี่วันก็ดีขึ้นละนะคะเนาะนะแล้วก็จำไว้เลยคุณต้องระวังอย่าให้มันเป็นติ่งเป็นเดยออกมานะคะแต่ถ้ามันเป็นออกมาแล้วก็ต้องนั่นแหละต้องดูแลให้ดีนะคะเพราะว่าไอ้ติ่งหนอเดยที่มันออกมาเนี่ยมันคือเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารมันโป่งพองแล้วมันดันออกมานะคะพอมันดันออกมาแน่นอนมันพร้อมที่จะแตกนะคะมันจะแตกได้ตอนไหน1ตอนคุณเบ่งไม่รู้เรื่องคือบางคนเข้าห้องน้ำเนี่ยขับถ่ายเนี่ยเบ่งรีบไปไหนเนี่ยมันต้องรอจังหวะการบิดตัวค่อยๆเบ่งนะคะทีนี้เร่งรีบท้องผูกด้วยแหละนั่งนานพอยิ่งนั่งนานมันก็ยิ่งโป่งพองโป่งพองโป่งพองแล้วมันก็พร้อมที่จะแตกเร็วนะคะบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องไปทานของแสลงก็เป็นนะเพราะมันย่อยยากมันเสียดสีนะคะมันย่อยยากพออย่างเช่นเนื้อวัวเงี้ยไปทานตอนเย็นมื้อเช้ามานี่ก็ถ่ายเป็นเลือดเห็นไหมซึ่งการถ่ายเป็นเลือดเนี่ยคุณไม่สะทกสะท้านเพราะคุณเป็นมาบ่อยแล้วคุณก็ไม่เจ็บปวดคนเราถ้าไม่เจ็บปวดแล้วก็ทนไปได้อีกนานนะคะแต่หารู้ไม่ว่ามันจะลุกลามนะคะต้องไปส่องกล้องบางคนมันไม่เป็นติ่งเป็นเดือยแต่มันต้องไปส่องกล้องซึ่งอยู่ดีๆแล้วจะไปส่องกล้องรูทวารเนี่ยมันคิดยากนะสำหรับบางคนฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกๆระยะ3ก๊กดับ500ซึ่งมันเป็นแบบแคปซูลนะคะคุณผู้ฟังแบบแคปซูลนั้น1กล่องใน30แคปซูลถ้าคุณไม่ได้ถ่ายทุกวันคุณทาน3แคปซูลฉะนั้นกล่องนึงคุณจะทานได้ประมาณ10วันนะคะแต่เป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักสูตรตำรับติ่งยุบคุณต้องทานอย่างน้อย30วันขึ้นไปนะคะเพื่อคุณจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติอยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปไม่ต้องมานั่งห่วงฤทธิ์ดวงทวารหนักถูกมั้ยล่ะนะคะ1กล่อง350บาท1กล่อง30แคปซูลโปรโมชั่นชุดเล็ก2กล่อง600นะคะ2กล่อง600ถ้าใครสั่งซื้อตอนนี้ก็จะมีของฝากจากดวงใจดีเจไปด้วยนะคะต้องแจ้งผลการรับฟังเข้ามานะเวลาที่สั่งสินค้าน่ะนะคะเนาะถ้าเป็นโปรโมชั่นใหญ่มาอีกหน่อยนึงประหยัดลงมาราคาเบาอีกนิดนึงนะ4กล่อง 1,000 เพราะยังไงก็ต้องทานให้มันครบเดือนอยู่แล้วนะคะ6กล่องล่ะ 1,200จากราคาปกติ 2,100 นะ6กล่องเนี่ยนะคะและ VIP ของเราที่สั่งซ้ำกระนำซื้อนะคะแนะนำให้ซื้อ12กล่อง 2,000 บาทนะคะจะเป็นการรวมกันมาแชร์กันมาระหว่างตายายข้างบ้านคุยกันหรือระหว่างพ่อแม่ที่ทานด้วยกันนะคะก็ได้นะคะเบอร์โทรนะ0981466296 09814666296 0981466296อุตส่าห์จดทุกวันนะคะจดทุกวันทุกวันแต่จดเกินมาตัวนึงมันก็โทรไม่ติดนะ ค่อยๆโทรนะคะผู้สูงอายุก็ให้ลูกให้หลานโทรก็ได้นะคะเนาะโทรมาเลยได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเราส่งทุกวันฟรีค่าส่งนะคะฟรีค่าส่งและบริการเก็บปลายทางยกเว้นคนไหนที่ส่งไปแล้วไม่รับสินค้าปฏิเสธการรับไม่รับสายตีกลับมาถ้าคิดจะสั่งให้ได้สินค้าจริงๆอันนั้นต้องโอนเงินนะคะอันต้องทำความเข้าใจนิดนึงสำหรับบางท่านที่ส่งไปสองครั้งสามครั้งก็ไม่รับอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็ต้องโอนเงินนะมีกรณีพิเศษเท่านั้นอยากเป็นคนพิเศษก็ตามใจได้เนาะใช่ไหม0981466296อีกครั้งหนึ่งจ้ะ0981466296นะคะช่วงนี้เวลาหมดเวลาแล้วจ้ะขอบคุณบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันนะคะทีมงานสถานีด้วยค่ะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศนะครับรับสัญญาณตรงนี้ก็จากลา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นกันต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดปองไปทำไอบองไอสิ
5: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
6: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
5: น้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: เ คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวัยยินดีต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการลูกทุ่งไบโอฟาร์มดำเนินรายการโดยดีเจต้องศิลาชัยโดยการสนับสนุนของร้านไบโอฟาร์มและสินค้าคุณภาพใน

0: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132
1: โอ้ยแต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับ
2: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฟื้นฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: หอมกลมกล่อม
1: อร่อย
2: กาแฟตรามาท็อปเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกูจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสน L-arginine และใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาท็อปเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาท็อปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
3: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936
4: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันสัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม081-670-5262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
5: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 7:30 ถึง 5:30
4: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

0: แปลงกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับ
1: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเคี้ยวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฟื้นฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้าอย่างไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันสัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
1: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 5:30
0: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
2: ก่อนสิ้นแสงดาวทงหน้าบ้านเฮาฟ้าคอนสิแจ้งลมเศร้าพัดใบขา
3: โฮ้ยแตงกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับ
4: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโน2เวย์ตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเคี้ยวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฝืนฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโน2เวย์ผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโน2เวย์โดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโน2เวย์เร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้